0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Arts หรือ EMMA เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิ่งใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับและสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้ นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
0: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
5: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
1: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
6: นายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 16 เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างขอน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา7

0: เทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7 วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปซิสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเวนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7 รายและยังคงสูญหายอีก5 รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270 เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์เชลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กิโลกรัมหญิงกัญจุชาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0คว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกจบชนะโจเชนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเชรัตสกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี๋ยวมือ2วณิชพลเชรัตสกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราวพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินทร์สมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีนักกำมันรดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา

0: และปิดท้ายด้วยประเภทลูกสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น1นาที
2: กับกปท. ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะ
8: ขณะนี้เวลา 7:30 น.
9: สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
10: สาระน่ารู้สู่ชุมชนคุณผู้ฟังครับช่วงที่เด็กเล็กต้องใช้ชีวิตร่วมกันทั้งในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กการเจ็บป่วยจากเชื้อที่แพร่กระจายได้ง่ายเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะโนโรไวรัสเชื้อที่ทำให้เกิดกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันสามารถติดต่อผ่านอาหารน้ำและสิ่งของที่ปนเปื้อนรวมถึงการสัมผัสผู้ป่วยและหากเด็กมีอาการอาเจียนหรือถ่ายเหลวต่อเนื่องอาจเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำได้อย่างรวดเร็วนายแพทย์คริสเพ็งสะและกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลเวชธานีอินเตอร์เนชั่นแนลระบุว่าโนโรไวรัสก่อโรคได้แม้ได้รับเชื้อเพียงเล็กน้อยและแพร่กระจายได้ง่ายโดยหลังได้รับเชื้อประมาณ 12-48 ชั่วโมงเด็กอาจมีอาการอาเจียนหลายครั้งถ่ายเหลวปวดบิดท้องคลื่นไส้เบื่ออาหารและมีไข้ต่ำสิ่งสำคัญคือการสังเกตภาวะขาดน้ำโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า5ปีหากปัสสาวะน้อยปากแห้งไม่มีน้ำตาอ่อนเพลียซึมลงดื่มน้ำหรือนมไม่ได้หรืออาเจียนต่อเนื่องควรรีบพบแพทย์เบื้องต้นให้เด็กจิบน้ำเกลือแร่หรือ ORS ครั้งละน้อยแต่บ่อยครั้งหากยังรับประทานได้สามารถให้นมแม่และอาหารตามวัยต่อได้ไม่ควรซื้อยาหยุดถ่ายยาแก้อาเจียนหรือยาปฏิชีวนะให้เด็กรับประทานเอง ่วนการป้องกันควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย20วินาทีแยกของใช้ทำความสะอาดพื้นผิวที่ปนเปื้อนและให้เด็กหยุดเรียนอย่างน้อย48ชั่วโมงหลังอาการอาเจียนและถ่ายเหลวหยุดเพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อในโรงเรียนและครอบครัวพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยผมธนภัทรมธุรสวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ยิงปืนขึ้นฟ้าย ิงปืนขึ้นฟ้าอาจฆ่าคนได้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: จอยเลิกกับโก้มาหลายครั้งแล้วครั้งสุดท้ายที่เธอเลิกได้อย่างเด็ดขาดเธอทำยังไงรู้ไหมจอยทิ้งของทุกชิ้นที่โก้ให้เลิกไปบนตะโก้และจัสโก้เลิกนั่งวีโก้รวมถึงเลิกกินตะโก้โกโก้โกปิโก้และเลิกมีอีโก้การเลิกบุหรี่ก็เหมือนกันจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้คุณนึกถึงบุหรี่อย่างกาแฟหรือวงเหล้าด้วยเลิกบุหรี่โทร1600สสส.เป็นกำลังใจให้

0: จเข้าช้าช้าออกช้าช้าโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
1: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
0: เอาใจช่วยหนอ
1: จากสสส.
2: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะคร
3: ับ เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: กำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรงทันทุกเหตุการณ์

0: ่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
1: Radio News
0: ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์ออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 8:00 น
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยในยามที่ฝนตกลงมาแบบนี้นะคะแต่บ้านอื่นอาจจะไม่ตกนะแต่ที่ดิฉันกำลังดำเนินรายการอยู่เนี่ยฝนตกค่ะสุนันทามาแล้วค่ะคุณผู้ฟังสำหรับรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศโดยสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยมีคุณกิติทัศน์ภูชนะโพคินนายกสมาคมเป็นผู้อำนวยการผลิตนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะฮะแต่คุณผู้ฟังเนี่ยตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกฟ้าร้องในหลายพื้นที่แล้วก็หลายพื้นที่ก็จะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวด้วยเหมือนกันนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆค่ะคุณผู้ฟังข่าวแรกของวันนี้เนี่ยนะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดอ่างทองค่ะนะคะชนประธานก็เร่งทำคันดินเพื่อจะล้อมประตูระบายน้ำปากคลองหงเพงเขากลัวว่าน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันจะไหลเข้าในชุมชนบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนค่ะเมื่อวานนี้นะคะชนประธานจังหวัดอ่างทองค่ะก็ได้หารือร่วมกับผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองหงเพงนะคะที่ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อจะได้ขอให้เร่งจัดทำคันดินล้อมพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่กับติดกับชุมชนเป็นการชั่วคราวค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะทุกฝ่ายก็ร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยเพื่อจะได้ป้องกันน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่จะไหลเข้าชุมชนโดยผู้รับจ้างเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะคุณผู้ฟังสำหรับโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองผงเพงเนี่ยนะคะจะดำเนินการเวนคืนพื้นที่ตอนนี้เวรคืนไปแล้วเกือบครบ 100% แล้วนะซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเสนอกรมชลประทานเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยโดยถ้ากระบวนการเวรคืนแล้วเสร็จเนี่ยจะช่วยให้การก่อสร้างโครงการเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่12ครอบคลุมจังหวัดอ่างทองแล้วก็บางส่วนของพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการประสานชลประทานจังหวัดให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานผู้นำท้องถิ่นเพื่อจะได้สนับสนุนเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักรถ้าพื้นที่ใดร้องขอความช่วยเหลือนะคะเขาพร้อม24ชั่วโมงนะจ๊ะปริมาณน้ำที่ไหลมารวมบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้นอกจากน้ำจากนครสวรรค์แล้วเนี่ยก็ยังมีน้ำที่มาจากอำเภอลาดยาวอำเภอแม่วงของนครสวรรค์อีกส่วนหนึ่งด้วยนะไหลลงที่ลุ่มน้ำสะแกกรังตอนนี้มีการคาดการว่าฝนจะตกในช่วงปลายสัปดาห์กรมชลประทานเขาก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำตามความเหมาะสมส่วนการระบายน้ำเข้าพื้นที่สองฝั่งเหนือเขื่อนเจ้าพระยาปัจจุบันเนี้ยดำเนินการประมาณ460ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยากับลุ่มน้ำสะแกกรังอยู่ในระดับที่มีค่อนข้างมากแล้วก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องต้องบริหารจัดการแล้วก็พิจารณาปรับเพิ่มการรับน้ำให้เหมาะสมให้ทันท่วงทีเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบซึ่งเรื่องนี้ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการระบายน้ำที่ไหลได้ช้าลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นประชาชนใครอยู่พื้นที่ท้ายน้ำเราต้องสังเกตสังกากันทุกวันแทบจะทุกชั่วโมงต อนเนี้ยมีข่าวจากอยุธยาเขาบอกเมื่อวันก่อนเนี่ยไม่คิดละว่าน้ำมันจะมาเร็วขนาดเนี้ยมีบางหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้อยู่ใต้บาดาลไปแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าน้ำนะคุณผู้ฟังถ้าเป็นน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมดินโคลนถล่มเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมเขาได้เพราะเขาคือธรรมชาติแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังทำได้อยู่นะเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือเราจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพราะว่าถ้าเกิดตัดไม้ทำลายป่าบนภูเขาสูงๆเนี่ยเวลาน้ำตกฝนตกเนี่ยแล้วน้ำมันไหลลงจากที่สูงอ่ะมันไม่มีป่าไม้ไม่มีต้นไม้เนี่ยคอยจะเป็นกำแพงให้เรานะเรื่องนี้เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยแม้กระทั่งปัจจุบันเนี้ยลูกหลานของเราเนี่ยเราไปถามเถอะเขาจะต้องบอกว่าคุณครูสอนว่าไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่าดังนั้นคนที่ตัดไม้ทำลายป่าคุณก็เรียนมาตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่หรอคุณก็ยังจะทำอยู่หรออันนี้ไม่ได้ว่าใครเจาะจงนะอันนี้แค่พูดในภาพรวมว่าเราไม่ควรตัดไม้ทำลายป่าป่าอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมอ่ะจากทางเหนือลงใต้กันทีมข่าวพัทลุงตอนนี้เนี่ยส่งข่าวอย่างต่อเนื่องตอนนี้จังหวัดพัทลุงตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาน้ำแล้งอ่างเก็บน้ำที่ป่าบอนแต่เขาบอกตัวเขื่อนยังแข็งแรงดีนะเมื่อวันก่อนรองผู้ว่าธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าพัทลุงเขาบอกว่าตอนนี้ไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ปัญหาดินหินสไลด์ลงมาบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำป่าบอนมีตัวแทนภาคประชาชนมาพูดคุยด้วยล่ะถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงจังหวัดพัทลุงอะค่ะสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำป่าบอนปีนี้ฝนตกในอ่างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ152ปัจจุบันเนี้ยมีปริมาณน้ำอยู่1ล้านลูกบาทเมตรแค่5%ของความจุอ่างขณะที่การตรวจสอบสภาพตัวเขื่อนแล้วก็คันเขื่อนก็มีการยืนยันว่ายังอยู่ในสภาพดีไม่มีการรั่วไหลบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำก็ยังมีปัญหาดินแล้วก็หินสไลด์มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะในช่วงฝนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคมคือเดือนหน้าที่ประชุมเขาก็มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำแล้งดินถล่มบริเวณอ่างเก็บน้ำป่าบอนมอบให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแล้วก็มีตัวแทนภาคประชาชนทั้ง6กลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแนวทางป้องกันเฝ้าระวังแล้วก็แก้ไขปัญหาตอนนี้จังหวัดพัทลุงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือแม้แต่ภาคประชาชนเขาพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตอนนี้เขาต้องดูต้องติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำสภาพดินแล้วก็พื้นที่เสี่ยงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างนี้สิเจ๋งไม่ได้คิดแค่ส่วนงานภาครัฐประชาชนเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่เอาสมมติว่าประชาชนรอบอ่างเก็บน้ำป่าบอนเขาเกิดมาเขาก็เห็นอ่างเก็บน้ำละพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็อยู่กันมาเนิ่นนานเขาก็จะเข้าใจสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดีแต่กับหน่วยงานภาครัฐท่านอาจจะไม่ได้เป็นคนในพื้นที่มาตั้งแต่เกิดบางคนย้ายมารับตำแหน่งบางทีเราไม่รู้หรอกว่าสภาพตอนเนี้ยเป็นแบบเนี้ยแล้วเราเนี่ยจะรู้ไหมว่าในอดีตเขาทำกันมายังไงเพราะ ะฉะนั้นประชาชนนี่แหละจะเป็นผู้ที่ไขกุญแจได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐแล้วก็เอกชนเป็นอย่างดีแต่ตอนนี้จังหวัดพัทลุงขอยืนยันซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอ่างเก็บน้ำป่าบอนและตัวเขื่อนยังอยู่ในสภาพดีไม่มีการรั่วไหลตอนนี้ประเด็นน้ำแล้งปัญหาดินหินสไลด์ตอนนี้เราต้องเร่งแก้ไขก่อนนี่คือข่าวจากพัทลุงจากพัทลุงไปฟังข่าวน่ารักน่ารักจากโคราชนครราชสีมาตอนนี้อาจจะมีเทรนไม่ได้มีแค่โคราชนะทั่วไปหมดโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นนะฮะโคราชเขาก็ติดเทรนมาลัยรัดเกล้าทำยอดขายดอกไม้พุ่งถึง 30% นะคุณผู้ฟังกระแสแฟชั่นมาลัยรัดเกล้ารู้จักไหมตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็นักศึกษาแม้กระทั่งคนทำงานแบบดิฉันหลังจากมีการนำพวงมาลัยซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาไทยแบบเป็นงานประณีตประยุกต์มาเป็นเครื่องประดับผมก่อนจะสวมใส่ไปถ่ายภาพตามสถานที่สำคัญสำคัญจนกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์จนมีสาวๆเขาก็ไปทำคอนเทนต์กันนะฮะล่าสุดค่ะที่ตลาดแม่กิมเฮงทีมผู้สื่อข่าวของเราแอบไปลงพื้นที่โอ้ยกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนักศึกษาเดินทางไปซื้อดอกไม้ไปซื้อมาลัยรัดเกล้าจากร้านค้าภายในตลาดนำไปผูกกับเส้นผมแล้วก็ใช้เป็นเครื่องประดับก่อนจะเดินทางไปถ่ายภาพตามสถานที่สำคัญสำคัญในเขตตัวเมืองนครราชสีมาร้านดอกไม้ก็โอ้ฟูฟูฟ้ากันเลยทีเดียวอู้ขายดิบขายดีเป็นกันเลยทีเดียวยอดซื้อขายเนี่ยเพิ่มขึ้น 30% เลยนะนักศึกษาปี3คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุลให้สัมภาษณ์เราเขาบอกว่าช่วงนี้มาลัยรัดเกล้าเนี่ยกำลังเป็นกระแสได้รับความนิยมในกรุงเทพที่โคราชก็ไม่แพ้นะจ๊ะอยากมีส่วนร่วมในกระแสนี้ด้วยก็เลยเลือกมาถ่ายรูปที่จุดสำคัญสำคัญแล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาดั้งเดิมประยุกต์เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันด้วยก็อยากจะเชิญชวนวัยรุ่นแล้วก็ประชาชนลองมาซื้อหรือจะประดิษฐ์เองก็ไม่ว่ากันนะมาลัยไทยใช้ในรูปแบบที่แบบสร้างกระแสแฟชั่นได้เป็นอย่างดีสะท้อนความเป็นไทยสมมุติเราจะไปทำงานเราก็รัดเกล้าเป็นมาลัยรัดเกล้าไปได้นะถ้าผมยาวๆแต่ดิฉันเนี่ยหมดสิทธิ์ไม่รู้จะไปติดตรงไหนบนศีรษะเพราะผมสั้นมากตอนนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมคู่กันไปเลยล่ะเมื่อก่อนนั้นเมื่อไม่นานมานี้จำได้ใช่ไหมสาวๆไปปักคลองตลาดไปถ่ายรูปบนสะพานพุทธนะที่กรุงเทพไปซื้อไปหอบอะไรนะดอกบัวจะสีขาวสีชมพูก็แล้วแต่เป็นกำกำเป็นกำใหญ่ๆแล้วก็ไปถ่ายคอนเทนต์กันทำคอนเทนต์กันบนสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าที่กรุงเทพมหานครนี่เป็นความน่ารักอ่ะสรัญชาชื่นชมนะดิฉันชื่นชมเป็นอย่างดีเลยนะนี่คือความน่ารักของวัยรุ่นไทยนะปัจจุบันนี้เดี๋ยวเถอะโคราชเชียงใหม่สตูลพัทลุงสุพรรณบุรีประจวบคีรีขันธ์แม้ถ้าจะเอ่ยทั้ง77จังหวัดนะเวลานี้ก็ไม่หมดเวลาไม่พอใครอยากจะทำเป็นมาลัยรัดเกล้าคนผมยาวๆเนี่ยทำเป็นปกติก็จะเป็นโบนะแต่ไปซื้อมาลัยมารัดเกล้าผูกยางสีดำหน่อยข้างในแล้วก็ใช้มาลัยผูกไปอีกทีหนึ่งก็น่ารักดีนะโอ้แม่แฟชั่นใหม่ใครกันหนอเริ่มแฟชั่นนี้น่ารักจริงๆค่ะไปสตูลค่ะคุณผู้ฟังประมงพื้นบ้านชาวสตูลทั้ง4อำเภอเขารวมพลังกันยื่น8ข้อเสนอถึงผู้ว่าเขาบอกช่วยผลักดันชุมชนร่วมดูแลทะเลกันเถอะที่ศาลากลางจังหวัดสตูลเมื่อวานนี้
1: ชาวประมงมากกว่า100ชีวิตจาก4อำเภอจากอำเภอทุ่งว่าอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอเมืองสตูลเขาบอกเดินมารวมพลังต้อนรับวันประมงแห่งชาติอย่างสร้างสรรค์ด้วยการยื่นหนังสือข้อเสนอเชิงนโยบายกับผู้ว่าจังหวัดสตูลผู้ว่าคณิตคงช่วยเพื่อจะได้สะท้อนบทบาทของชุมชนประมงพื้นบ้านที่ไม่เพียงแต่เป็นผู้ใช้ทรัพยากรนะจ๊ะแต่พวกเราเนี่ยเป็นผู้ปกป้องและฟื้นฟูทะเลสตูลอย่างยั่งยืนนี่ตัวแทนจากประมงพื้นบ้านอำเภอทุ่งว่าเขาบอกการเข้ายื่นหนังสือเนี่ยก็เพราะว่าวันประมงแห่งชาติคือโอกาสสำคัญในการยกย่องคุณค่าของชาวประมงผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นทัพหน้าในการดูแลความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งแล้วก็เป็นครัวอาหารธรรมชาติของคนไทยทั้งประเทศการรวมตัวในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนพี่น้องชาวประมงที่ได้ลงมือดูแลทะเลกันมาอย่างยาวนานมาผนึกกำลังกับภาครัฐเพื่อจะยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นข้อเสนอนี้เขามีอะไรบ้างหนุนนะคะหนุนโครงสร้างพื้นฐานชุมชนสนับสนุนท่าเทียบเรือจุดขึ้นลงเรือคานซ่อมแซมเรือประมงพื้นบ้านยกระดับเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็จัดหาตลาดรองรับสัตว์น้ำจากการประมงอนุรักษ์ต่อยอดงานอนุรักษ์โดยชุมชนอุดหนุนงบประมาณสร้างบ้านปลาการดูแลสังกอแล้วก็ขยายผลพื้นที่คุ้มครองชายฝั่งผนึกกำลังเฝ้าระวังทางทะเลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังร่วมกับชุมชนเพื่อป้องกันการทำประมงที่ผิดกฎหมายคุ้มครองสิทธิวิถีชีวิตดั้งเดิมเร่งติดประกาศเพื่อรับรองสิทธิการอยู่อาศัยของชุมชนชายฝั่งและบ้านริมน้ำดั้งเดิมแล้วก็ช่วยปฏิรูประบบบริการภาครัฐ One Stop Service ปกป้องพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งเร่งผลักดันประกาศห้ามใช้เครื่องปั่นไฟประกอบอวบซ้อนอวนซ้อนขอไปอวนซ้อนในเขตทะเลชายฝั่งและสุดท้ายยื่นหนังสือนี้เพื่อขอเสริมพลังการประกอบอาชีพประมงก็ถือว่าเป็นการสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากการตั้งรับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางพัฒนาโดยเครือข่ายประมงจังหวัดสตูลเขาบอก8ข้อเนี่ยจะได้รับการตอบรับอย่างเป็นรูปธรรมจากภาครัฐนะหวังใจว่าอย่างนั้นเพื่อร่วมกันปักหมุดจังหวัดสตูลให้เป็นโมเดลต้นแบบของการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนโดยสมบูรณ์นะคะเขาบอกยังไงเนี่ยขอให้ได้เถอะขอให้ดีขอให้ได้นะประมาณนี้จากสตูลไปนครพนมค่ะแสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจังหวัดนครพนมเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีไหลเรือไฟปี69เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวจะจัดงาน 16-27 ตุลาคมนี้12วัน12คืนบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมและริมฝั่งแม่น้ำโขงในงานเนี่ยก็จะมีมหกรรมเรือไฟจาก12อำเภอทั้งหมด12ลำเรือไฟโชว์จากมหาวิทยาลัยนครพนมเรือไฟโชว์จากที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมรวมไปถึงกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีพิธีรำบูชาพระธาตุพนมเรือไฟโบราณการประกวดซุ้มวิถีคนทำเรือไฟมัชฌากาชาติงานออกร้านมีการจัดพื้นที่สวนดอกไม้แล้วก็ประติมากรรมโคมไฟให้มาเช็คอินถ่ายภาพกันด้วยนะนี่อำนวยความสะดวกในเรื่องของความปลอดภัยอย่างแท้จริงค่ะอย่าลืมนะ 16-27 ตุลาคมนี้ที่นครพนมค่ะสำหรับงานไหลเรือไฟนะคุณผู้ฟังนะฮะไปที่เพชรบูรณ์ตอนนี้เนี่ยสถิติฆ่าตัวตายทะลุเกณฑ์ที่เพชรบูรณ์วัยรุ่นอายุ 15-19 ปีน่าห่วงสุดค่ะเมื่อวานนี้นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์สุขภาพจิตที่2คุณส่งเสริมขอไปคุณสุขเสริมทิพย์ปัญญาเขาบอกว่าเจ จะมีพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดตากเป็นศูนย์สุขภาพจิตที่2เขาได้มีการรวบรวมสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีอัตราฆ่าตัวตายอยู่ที่ประมาณ10รายต่อประชากรแสนคนซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเฝ้าระวังทางสาธารณสุขที่กำหนดไว้โดยมีสถิติผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายประมาณ100รายต่อปีในขณะที่มีผู้พยายามทำร้ายตัวเองสูงกว่า300รายต่อปีเขาบอกแบบนี้เนี่ยจะต้องมีสัญญาณที่จะต้องให้คนเหล่านี้เนี่ยเลิกคิดฆ่าตัวตายมันเป็นการสะท้อนถึงว่าความเครียดของหลายๆคนมันทำให้ไปสู่ภาวะปลิดชีวิตสิ่งนี้แหละที่ศูนย์สุขภาพจิตที่2เนี่ยเขามีความกังวลใจว่าทำยังไงนะจะให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ดีกลุ่มที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีพวกนี้กลุ่มนี้คุณหมอบอกว่าเขาพยายามทำร้ายตัวเองขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุก็มีอัตราการกระทำสำเร็จสูงเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังสะท้อนว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะวัยใดวัยหนึ่งปัจจัยกระตุ้นเนี่ยจะมีตั้งแต่ปัญหาส่วนตัวปัญหาเจ็บป่วยซึมเศร้าการใช้สารเสพติดความขัดแย้งในครอบครัวจนถึงภาวะทางเศรษฐกิจแล้วก็หนี้สินแล้วถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยโหสูงมากเลยนะสำหรับคนที่คิดฆ่าตัวตายนะทางจังหวัดเขาก็ได้เร่งขับเคลื่อนการคัดกรองสุขภาพจิตผ่านระบบ Mental Health Check-in ในสถานศึกษาทุกสังกัดครอบคลุม 100% ทั้งจังหวัดควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนวิเชียรโมเดลโดยมีพลังทีม3หมอมีอสม.หมออนามัยหมอโรงพยาบาลลงพื้นที่เชิงรุกปัจจุบันนี้เพชรบูรณ์มีจิตแพทย์9คนแล้วก็มีคลินิกสุขภาพจิตแล้วนะครอบคลุมทุกโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรองรับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงนี่ดีใจจังมีพลัง3หมอหมอโรงพยาบาลหมออนามัยแล้วก็อสม.ไม่มีอาสาพยาบาลเออมีคนถามว่าเอาไหมอ่ะเอาคนที่ยังไม่เคยมีความรู้ความสามารถอ่ะไปคัดกรองสุขภาพคนบ้านเราเบื้องต้นน่ะบางคนก็บอกไม่อ่ะบางคนบอกเออให้โอกาสเขาเถอะเขาก็เข้ามาแล้วนี่ก็เห็นมีประกงประกาศกันแล้วเนาะอ่ะก็ว่ากันต่อไปประเทศไทยแต่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราได้ยินเสมอว่าอ๋อไปหาหมอพอไปหาหมอแล้วคนฉีดยาให้คือพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลพนักงานดูแลคนไข้พนักงานเวรเปลอย่างดีได้ยินใกล้ๆบ้านก็อ๋อป้าอสม.คนนี้อยู่ในหมู่บ้านเราก็ได้ยินมาแค่เนี้ยก็ได้ยินมาแค่เนี้ยเพิ่งได้ยินคำว่าอาสาพยาบาลแหละเอาละค่ะเวลาหมดเวลาทิ้งท้ายกันด้วยความห่วงใยในวันนี้ดิฉันสุนันทาและทีมข่าวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569วันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นอันเชิญพระโกรธพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงและเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพจากนั้นวันที่17ธันวาคมเก็บพระบรมอัฐิวันที่18ธันวาคมทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกรธพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพร้อมบรรจุพระบรมราชสรีรังคารทั้งนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์และโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดพระราชพิธีตลอดระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569จบข่าวชลทิพย์เสวตนัยผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
6: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำไดแซ่บคำนั่น ป่าเต้แซบกลิ่นง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซบแซบในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซบกัดคำไหนแซบคำนั่นป่าเต้แซบเดอร์

0: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอส

0: ใต้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
3: ไทยพบผู้ป่วยโรค SFTS สะสม53รายเสียชีวิต5รายจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าปี2569ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส SFTS สะสม53รายเสียชีวิต5รายข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่จำนวนผู้ป่วยที่เกิดขึ้นพร้อมกันในปีปัจจุบันแต่เป็นตัวเลขจากการรวบรวมงานศึกษาวิจัยย้อนหลังหลายปีขณะที่ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2568ถึง2569พบผู้ป่วยยืนยัน6รายเสียชีวิต5รายใน5จังหวัดโรค SFTS ติดต่อจากการถูกเห็บกัดโดยเฉพาะเห็บสุนัขหรือสัมผัสของเหลวจากเห็บอาการมีไข้สูงและเกล็ดเลือดต่ำหากรุนแรงอาจเกิดอวัยวะล้มเหลวจึงควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขและไม่แชร์ข้อมูลที่อาจสร้างความตื่นตระหนกจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
2: เฟกนิวส์เฟกนิว
4: ส์คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสม

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ใต้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: สต์8 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันในระดับหลักการแล้วเหลือเพียงรายละเอียดทางเทคนิคบางประเด็นที่ต้องหารือให้ได้ข้อสรุปโดยไทยเตรียมหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าไทยต้องเร่งสรุปการเจรจาก่อนสหรัฐประกาศผลการพิจารณาตามมาตรการ301โดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและการผลิตส่วนเกินพร้อมพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมที่ร้อยละ19และไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคจบข่าวใกล้ลุงไหวนิพัทธกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าน
5: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มน้ำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่ว

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลย
5: แปลๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E10S Evo นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับการบางจากแก๊สโซฮอล์ E10S Evo ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
2: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความนึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูย

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกระแสข่าวและข้อสงสัยของสังคมกรณีกองทัพเรือจัดแถลงข่าวชี้แจงโครงการจัดหาเรือฟริเกตวงเงิน 17,000 ล้านบาทเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อเท็จจริงมาโดยตลอดและพร้อมตอบคำถามของสังคมและสื่อมวลชนในทุกประเด็นตามข้อเท็จจริงผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นจะค่อยๆ คลี่คลายพร้อมยืนยันว่าไม่ได้กังวลต่อกระแสสังคมหรือกระแสข่าวที่มีต่อโครงการทั้งก่อนและหลังการแถลงข่าวจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: ข้อแนะนำสำหรับคนอยากเลิกเหล้า
6: เหล้าที่พี่ฝากไว้ครับ
5: ลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละครั้งเว้นระยะการดื่มต่อแก้วให้นานขึ้น
6: ใครแล้วว
7: ันนี้วันเกิดพี่พี่ก็ชนน้อย
5: รับประทานอาหารให้มากขึ้นระหว่างการดื่มทำได้ขนาดเนี้ยเลิกเลยดีกว่าครับ
8: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอ
9: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่ม

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไทยดีเซล S S S

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: งแอนดี้ฟรานซิส88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88 วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลิกายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัยมิจฉาชีพใช้ AI สร้างภาพคนดังลวงร่วมแคมเปญอนุรักษ์ทะเลเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลมิจฉาชีพอาจสร้างแคมเปญปลอมชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์ทะเลโดยใช้ภาพคนดังที่สร้างด้วยเทคโนโลยี AI พร้อมโพสต์ข้อความเชิญชวนและแนบลิงก์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หากหลงเชื่อและกดลิงก์อาจถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัญชีทางการเงินจึงขอเตือนประชาชนก่อนกดลิงก์หรือส่งต่อข้อมูลควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าแคมเปญดังกล่าวมาจากหน่วยงานหรือองค์กรจริงหรือไม่และตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ปลายทางให้ละเอียดหากไม่มั่นใจไม่ควรกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
6: ในปัจจุบันมิจฉาชีพมักมาพร้อมกับกลโกงที่หลากหลายหลอกให้คุณเชื่อจนทำให้คุณสูญเสียทรัพย์สินในที่สุดแต่ถ้าหากเรามีสติรู้เท่าทันกลโกงไม่หลงโอนเงินโดยง่ายไม่บอกรหัส OTP ไม่บอกข้อมูลบัตรประชาชนยืนยันสแกนนิ้วแทนรหัสผ่านหรือเช็คความน่าเชื่อถือของเพจที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้าเท่านี้ก็จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อโดยง่ายมีสติคิดวิเคราะห์อย่าหลงเชื่อกลโกงทุกรูปแบบ
7: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บก ิ่นง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดทาเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั่นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ลาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ชยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตรียมทยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากปัจจุบันประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้กรมชลประทานสั่งเตรียมพร้อมเชิงรุกและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมจบข่าววิไลพรผู้จรเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเดอร
6: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SM

0: ไตรดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Only Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตรียมทยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากปัจจุบันประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้กรมชลประทานสั่งเตรียมพร้อมเชิงรุกและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมจบข่าววิไลพรผู้เจริญเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมีเดลิเวอรี่ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: ยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ถ้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 น.ถึง 23:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตรียมทยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากปัจจุบันประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้กรมชลประทานสั่งเตรียมพร้อมเชิงรุกและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมจบข่าววิไลพรผู้จารกเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าน
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: ซินจาอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำไดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำไดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด
5: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2เดือน

0: ักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล

0: ่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วงบาง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talked about? Hip-hop and R&B That's all that was
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตรียมทยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากปัจจุบันประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้กรมชลประทานสั่งเตรียมพร้อมเชิงรุกและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมจบข่าววิไลพรผู้เจริญเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: เก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล SSS

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talked about? Hip-hop and R&B That's all that was me
6: Hey คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ที่ส่งใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการบำบัดและฟื้นฟูให้กับเยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่เคยกระทำความผิดให้กลับสู่สังคมอย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัลด้านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยโรงเรียนราชวินิตมัธยมเป็นต้นซึ่งเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2563พระองค์ได้ประทานพระโอวาทตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของผู้เรียนที่เป็นเยาวชนอย่างมากโดยมีความตอนหนึ่งว่าการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้นเป็นงานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองเพราะเป็นการสร้างคนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถสูงมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องและมีใจตั้งมั่นในคุณธรรม

0: วิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
4: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: พรช่วยร่วมด้วยเด็กค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเริ่มแล้วนะคะเป็นรายการเด็กๆแต่ว่าฟังกันได้ทุกคนในครอบครัวนะคะชื่อรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นเด็กๆดูนาฬิกานะคะมีเลขอะไรบ้างหนูจะได้จำได้เนี่ยแหละค่ะ 17.03 แล้วตอนนี้ค่ะพูดมา3นาทีแล้วนะคะร้องเพลงด้วย แล้วเด็กๆจะได้ฟังอะไรบ้างในชั่วโมงนี้ของยิ้มแย้มแก้มใสค่ะ
1: ครับก็จะได้ฟังคำถามก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับวันนี้ก็จะเป็นคำถามท่านะครับเดี๋ยวเราจะสมมติเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆให้เด็กๆได้พบได้เจอแล้วให้เด็กๆได้คิดได้ตัดสินใจกันนะครับนี่ฝึกสมองและได้ให้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจริงๆด้วยนะกับคำถามท่านะครับของเรานะเดี๋ยวฟังซิบางคนอาจจะเอ๊ะมันเป็นยังไงเหรอคำถามแบบนี้ก็ต้องฟังนะครับจากนั้นก็นิทานกำลังสนุกเลยเนาะเรื่องของเจ้าแมวลายกับกระต่ายหูยาวโอ้โหเมื่อวานเกือบแย่เนี่ยนะจะไม่มีน้ำใช้กันเลยเนาะเพราะว่ามีก้อนหินมาขวางในลำธารไว้ก็ต้องช่วยกันกับสัตว์ทั้งหลายเนาะแล้ววันนี้แมวลายกับกระต่ายหูยาวจะเจออะไรล่ะจะได้ช่วยเหลือใครหรือเปล่าจะเป็นยังไงเนาะโอ้น่าติดตามจังเลยเดี๋ยวรอฟังนิทานสนุกสนุกชุดเจ้าแมวลายกับเจ้ากระต่ายหูยาวกันนะครับมาจากนั้นมีเรื่องอะไรนะเพลงสิเนาะโอ้บทเพลงที่ไม่ธรรมดายังยืนยันเลยนะครับเพราะว่าเป็นบทเพลงสำหรับเด็กครับนี่นะครับเนี่ยแหละเด็กๆช่วงนี้แหละจะมีช่วงนึงแหละครับที่เด็กๆก็จะชอบเพลงเด็กมากเลยแล้วก็พร้อมที่จะฟังเลยนะครับแล้วก็เหมาะกับวัยของเขาเลยนะครับขณะเดียวกันผู้ใหญ่ที่เคยชอบตอนเด็กๆก็ย้อนกลับมาฟังได้เช่นกันนะครับก็จะได้ความไพเราะความสุขไปด้วยกันเลยนะครับเราไม่ลืมนะครับท่ามกลางเพลงฮิตมากมายเรายังนำเสนอบทเพลงสำหรับเด็กให้กับเด็กๆได้ฟังเสนอเสมอเลยแล้วเด็กๆและผู้ปกครองก็ช่วยเราได้ช่วยยังไงอ่ะช่วยแนะนำเพลงสิครับคนก็จะรู้จักเพลงเด็กอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับก็ช่วยกันแนะนำได้เลยนะครับช่วงบทเพลงสำหรับเด็กจากนั้นนี่เราให้เด็กๆฟัง3ช่วงแล้วนะฟังคำถามฟังนิทานฟังเพลงตอนนี้อยากฟังเด็กๆบ้างอ่ะจะฟังช่วงไหนล่ะก็ช่วงนี้ไงช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องแล้วมันเป็นยังไงล่ะส่งข่าวเล่าเรื่องก็ต้องฟังจิงเกิลก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่องมาครับ
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: นี่แหละครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างเนาะมีข่าวอะไรกันบ้างครับในวันนี้นะครับช่วงนี้ก็คงกำลังสอบกันอยู่บางคนก็ใกล้แล้วแต่มีบางคนสอบเสร็จเร็วด้วยนะนะครับส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยเนาะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างฝนตกไหมเป็นยังไงบ้างเนาะฟังพยากรณ์อากาศแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันเด็กๆเตรียมตัวยังไงนะเป็นยังไงบ้างนะครับตั้งแต่เช้ามาถึงตอนนี้เลยเนี่ยระหว่างกลับบ้านเนี่ยมีข่าวมีเรื่องราวอะไรจะส่งข่าวให้เราได้รับรู้กันบ้างนะครับก็ส่งข่าวมาได้เลยจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้จะไลน์เข้ามาก็ได้ทั้ง2ทางเลยนะครับนี่แหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
0: ยังมีแถมอีก1ช่วงนะคะเราจะมาแนะนำตัวกันค่ะช่วงแนะนำตัวนะก็เป็นป้าพันธ์ค่ะป้าพันธ์ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: พี่แมวฉายาคนรักแมวครับและเราก็มีพี่นุชนะครับพี่นุชที่เป็นคนเก่งคอมพิวเตอร์มากเลยแล้วพี่นุชก็ไปสร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้ไว้เก็บรายการต่างๆมากมายเลยนะครับของรายการยิ้มแย้มแก้มใสเนี่ยที่ผ่านมาเยอะๆเนี่ยนะครับใส่ไว้ในนั้นเลยใครอยากฟังย้อนหลังเข้าไปฟังได้เลยหรือใครเพิ่งมาติดตามรายการนี้สนใจเอ๊ะที่ผ่านๆมาเขามีอะไรนะเข้าไปฟังได้เลยนะครับจะได้ฟังนิทานฟังเพลงและที่สำคัญได้ดูการ์ตูนน่ารักน่ารักที่เป็นภาพประกอบนิทานนะครับนี่ฝีมือของลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูน
0: เข้าไปดูการ์ตูนแล้วก็ฟังนิทานได้ที่ไหนอะคะ
1: Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอ
0: เห็นไหมได้ดูตั้งหลายอย่างทั้งการ์ตูนทั้งได้ฟังนิทานได้ฟังเพลงเด็กได้ฟังคำถามด้วยนะคะและนะคะเด็กๆต้องทำอย่างนึงได้ไหมคะนอกจากได้ฟังได้ดูแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะช่วยเขียนแนะนำมาด้วยค่ะ นะคะว่าอยากให้มีตรงนี้จังเลยถามลูกตรงนี้หน่อยสิคะเพราะว่าลูกเนี่ยเจอปัญหาตรงนี้แล้วคิดไม่ออกเนี่ยเผื่อเด็กๆคนอื่นจะได้ร่ว
1: ม
0: ได้ฝึกฝนด้วยนะคะแล้วก็อยากฟังเพลงนี้ก็เขียนมาได้แล้วนึกชื่อไม่ออกว่าโอ้เพลงเด็กมันนานแล้วนึกชื่อไม่ออกก็บอกว่าเกี่ยวกับภูเขาทะเลแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะประเดี๋ยวก็จะหาให้ฟังได้นะเพลงเด็กมีเยอะแยะค่ะทั้งเพลงรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็มีนะคะแต่ว่าเราก็เลือกให้เหมาะสมกับวัยเด็กๆนะคะที่คำศัพท์ง่ายๆแล้วก็ไม่ยาวมากนะคะแล้วก็อะไรอีกเด็กๆขอนิทานก็ได
1: ้
0: อยากฟังนิทานเรื่องอะไรใช่ไหมคะ
1: ลองแนะนำมานะครับจะเป็นนิทานเกี่ยวกับพ่อมดแม่มดมีไหมอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆด้วยเองด้วยกันเองเนี่ยมีไหมครับเน
0: า
1: ะ
0: บอกมาหมดเลยนะคะนะเห็นมาได้ตั้งหลายอย่างเปิดเข้าไปดูที่ Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะคะอย่าลืมนะประพันธ์จะคอยดูวันนี้เลยดีกว่าเพราะเคยบอกไปนานแล้วแล้วก็ลืมดูเด็กเขียนมานะคะสวัสดีคิดถึงประพันธ์คิดถึงพี่แมวคิดถึงพี่หมูพี่ไก่อะไรก็ว่าไปได้หมดเลยนะคะเราจะได้ชื่นใจไงว่าเอ้ยมีคนอ่านนะแล้วก็มีการเขียนถึงเราด้วยนะคะแล้วเราก็คุยกันได้แนะนำกันได้นะคะอันนี้ก็คืออีกคนนึงที่ยังไม่แนะนำใช่ไหมคะอันนี้เราบอกแค่ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอจะได้ฟังอะไรได้ดูอะไรค่ะ
1: ครับก็มีผู้ควบคุมเสียงของเรานะครับสำคัญมากเลยรายการวิทยุนะครับก็คือพี่ว่านโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
0: ค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อ๊อบอ๊อบอ๊อบค่ะสวัสดีเด็กๆครับ
1: ผมไก่ครับนี
0: ่
1: ผมหมูครับนี
0: ่เป้งเป้งเป้งเป้งเป้งเริ่มแล้วค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเด็กๆค่ะเราจะมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันนะคะและวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์แล้วด้วยนะคะพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะมีคำถามรอเด็กๆอยู่เลยนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
0: คำถามก็คือเด็กๆคะสมมุตินะคะถ้าบ้านของเด็กๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วถ้าในที่อยู่อาศัยเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่มีต้นไม้สักต้นเลยไม่มีเลยอ่ะนะ
1: ไม่มีเลยเหรอพ
0: ่อเด็กๆอยากจะปลูกต้นอะไรคะนะคะอยากจะปลูกต้นอะไรใส่กระถางเพราะบางคนไม่มีดินไงนะอยู่บนคอนโดอ่ะนะคะอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยเด็กๆอยากจะปลูกต้นไม้อะไรบ้างใส่กระถางจะวางที่ไหนแล้วก็จะปลูกกี่ต้นถ้าเป็นบ้านที่มีดินก็จะต้นอะไรก็ปลูกต้นใหญ่ได้เลยใช่ไหมคะต้นอะไรกี่ต้นแล้วใครเป็นคนรดน้ำบอกมาให้เยอะๆเกี่ยวกับต้นไม้เลยนะคะนะบ้านเราไม่มีต้นไม้สักต้นอยากปลูกต้นอะไรบ้างจะลงกระถางหรือว่าลงดินคะบอกได้เลยนะสมมุติเฉย
1: ๆเนาะเอาละครับวันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดกับเด็กๆได้เลยนะเนาะเด็กๆตอนนี้สมมติว่าที่บ้านไม่มีต้นไม้เลยสักต้นนึงเด็กๆจะปลูกต้นอะไรดีปลูกลงดินหรือเปล่าหรือจะใส่กระถางเนาะต้นอะไรก็ได้รายละเอียดเพราะเด็กๆก็จะรู้จักต้นไม้ไม่เหมือนกันเนาะครับนะแล้วบ้านแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าผมคงปลูกลงดินไม่ได้หรอกครับเด็กๆจะปลูกต้นอะไรครับถ้าอยากจะปลูกต้นไม้สักต้นนึงนะครับตอบมาได้เลย022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะจะพิมพ์ก็ได้ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ
1: ครับ
0: LINE @jularadio เสียงต่ำไปนิดนึงจุฬาเลยหายไปเลยเอาใหม่นะคะ LINE @jularadio เสียงสูงขึ้นมาแล้วเห็นไหม
1: ครับ
0: แล้วสะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO ค่ะ
1: ครับ
0: กิ้งไหมยังไม่มีกิ้งงั้นเราก็เป็นปกติตามธรรมเนียมใช่ไหมเด็กๆฟังนิทานก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
0: หามาฟังนิทานสนุกกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: ครับเด็กๆครับนิทานชุดแมวลายกับกระต่ายหูยาววันนี้เสนอตอนลุงเต่านักเล่าเรื่องนะครับจริงๆต้องเรียกปู่เต่าด้วยนะเนี่ยเด็กๆครับในป่าที่แมวลายกับกระต่ายหูยาวอาศัยอยู่นั้นก็ไม่ได้มีสัตว์เฉพาะเจ้าแมวลายเจ้ากระต่ายนะมีสัตว์ต่างๆเต็มไปหมดเลยเนาะบางตัวก็ตัวโตบางตัวก็ตัวเล็กบางตัวก็อายุเยอะบางตัวก็อายุน้อยนะอย่างเช่นที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยมาพันรู้ไหมเป็นตัวอะไร
1: อยู่น้อยที่สุดเลยเหรอที่ไหนคะที่ป่าเนี่ยเหรอคะ
0: ในป่าเนี่ยนะครับ
1: วายไม่รู้ค่ะ
0: เป็นลูกกระต่ายที่เพิ่งคลอดออกมาเมื่อ2วันก่อนนี่เอง
1: โอ้ยังมีอีกวันนึงก่อนไม่ได้เหรอนี่จะเด็กสุดเลย
0: เด็กสุดเลยเด็กสุดเลยแต่ไม่แน่นะเห็นได้ข่าวว่าเมื่อเช้านี้แม่แมวป่าเพิ่งออกลูกมาอีกนะ
1: โอ้นั่นเด็กสุดจริงๆ
0: เนี่ยแต่ว่าแล้วสัตว์ตัวไหนล่ะที่มีอายุเยอะที่สุดนะที่อยู่ในป่าแห่งนี้เด็กรู้ไหมก็คือเต่าตัวนึงนั่นเองนะครับเขาเรียกปู่เต่าก็ได้เนาะเต่าตัวนี้เขาว่ากันว่าอายุนับน่าจะเกือบ100 ปีแล้วนะเนี่ยนะ
1: กูจะเดินไหวไหมครับคุณ
0: ไหว
1: เต่าจ้า
0: เพราะว่าเต่านี่เป็นสัตว์อายุยืนนะครับ
1: นี
0: ่นะครับสัตว์ทั้งหลายในป่านี่รู้จักเป็นอันดีเลยเขาเรียกว่าปู่เต่านักเล่าเรื่องนะครับปู่เต่านี่เขาอยู่ในป่าแห่งนี้มานานมากเลยก็อายุเยอะแล้วนะรู้เรื่องในป่ามากมายเลยนะก็เลยมีเรื่องราวที่จะเล่าให้สัตว์ทั้งหลายได้ฟังมากมายเลยนะอย่างเช่นปู่เต่าเนี่ยเคยเล่าให้พวกแมวลายกับกระต่ายหูยาวฟังว่าแมวลายกระต่ายหูยาวรู้ไหมนั่นน่ะเห็นต้นไทรในป่านี่มั้ยที่ต้นใหญ่ๆต้นนั้นน่ะที่อยู่ริมแม่น้ําน่ะ
1: ครับ
0: นั่นน่ะที่พวกลิงชอบไปโหนกันเล่นน่ะ
1: ครับ
0: ตอนปู่เด็กๆนะต้นไทรนี่มันต้นนิดเดียวนะเป็นต้นอ่อนเอง
1: โอ้หรอครับต้นเท่าไหร่ครับ
0: เท่านิดเดียวว่าสูงกับต้นหญ้านิดเดียวเอง
1: โอ้ต้นเล็กจริงๆเลยครับ
0: นี่แหละเป็นพวกนกอะที่คาบเมล็ดลูกไทรมากินแล้วทำตกแล้วมันก็งอกขึ้นมาแล้วค่อยๆโตมาแหละตอนนั้นปู่เต่าก็ยังตัวไม่ใหญ่เท่านี้หรอกก็เห็นต้นไทรนี่ตั้งแต่ต้นเล็กๆเลย
1: โอ้ยเป็นเพื่อนกันได้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: อายุพอๆกันเลย
0: นี่นะนะครับเนี่ยแต่ทั้งหลายก็บอกโอ้จริงอะเนี่ยปู่เต่านี่อายุพอๆกับต้นไทรที่อยู่ในป่าเลยเหรอนี
1: ่ปู่เต่าสงสัยปู่เต่าอะครับป
0: ู่
1: เต่าเนี่ยอายุเยอะแล้วแล้วเวลาเคี้ยวนะเคี้ยวอะไรไหวไหมล่ะครับ
0: ปู่เต่าบอกสบายมากปู่เต่าดูแลฟันอย่างดีเห็นไหมปู่เต่าฟันจะไม่เหมือนสัตว์อื่นนะมันจะเป็นเรียบๆไปเลยเนี่ยแต่ฟันปู่เต่าก็แข็งแรงนะเคี้ยวได้งมๆนี่นะครับเนี่ยแหละครับปู่เต่าก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆในป่านะปู่เต่าบอกว่ารู้หรือเปล่าป่าแห่งนี้น่ะแต่ก่อนน่ะกว้างใหญ่กว่านี้มากเลยนะ
1: เอ้าแล้วมันไปไหนหมดแล้วคะคุณปู่
0: ตอนหลังพวกมนุษย์เขาก็เริ่มเข้ามาถางป่ามากขึ้นไงป่ามันก็ลดลงไปอะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ยแล้วถางไปทำอะไรครับ
0: เห็นก็เห็นไหมนะที่เป็นทุ่งนานะที่เป็นสวนเป็นอะไรนั่นน่ะ
1: เออแล้วของใครล่ะครับ
0: นั่นแหละจริงๆเป็นป่าแต่มนุษย์มาบุกไงล่ะแล้วแต่ก่อนรู้ไหมมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยเยอะกว่านี้เนี่ยแต่พวกมนุษย์มาตัดไปตั้งเยอะแน
1: ่ว้าน
0: ี่นะและเรื่องที่สัตว์ทั้งหลายชอบฟังคือปู่เต่าชอบเล่าว่าในป่าลึกแห่งนี้นะมีถ้ำลึกแห่งหนึ่งที่มนุษย์ก็ยังหาไม่เจอเลย
1: โอ้ยถ้ำมันเป็นยังไงล่ะครับปู
0: ่มันเป็นโพรงเข้าไปในดินอ่ะมันลึกแล้วมันแต่มันใหญ่มากเลยนะช้างเดินเข้าไปได้2ตัวสบายๆเลย
1: โอ้ยมันมืดไปครับ
0: มืดสิ
1: เออจะเห็นอะไรเหรอครับ
0: ก็มองไม่เห็นล่ะนะพวกมนุษย์หาไม่เจอหรอกในถ้ำก็มีค้างคาวเต็มเล
1: ย
0: นี่แหละโชคดีมนุษย์หาไม่เจอก็เลยไม่มายุ่งแล้วรู้ไหมในถ้ำนี้เขาว่ามีสมบัติอยู่เยอะเลยนะ
1: สมบัติคืออะไรครับ
0: ก็ของมีค่าที่พวกมนุษย์ชอบไงล่ะ
1: กินได้ไหมครับ
0: กินไม่ได้หรอกแต่มนุษย์ชอบกันจังเลยพวกที่เป็นแหวนทองคำเป็นเหรียญทองนะ
1: เฮ้ยรู้ไปทำไรเนาะ
0: เออปู่เคยเดินไปบ่อยๆนะเออพวกสัตว์อย่างเราก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเหมือนกันนี่นะแต่ว่าสิ่งที่ปู่เต่าทำทุกวันเลยคืออะไรรู้ไหมครับบ่ายๆเนี่ยเย็นๆเนี่ยปู่เต่าจะเดินมาแล้วอย่างช้ามากเลยแล้วก็มานั่งที่ก้อนหินก้อนใหญ่แล้วพวกสัตว์ทั้งหลายจะมาฟังกันมาล้อมเลยพวกลิงก็มากระรอกก็มากวางก็มาหมีก็มาตัวตุ่นตัวเม่นมาหมดเลยมาล้อมเป็นวงกลมแล้วมาฟังว่าวันนี้ปู่เต่าจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะ อย่างเช่นเรื่องที่ยังเล่าค้างอยู่เนี่ยปู่เต่าเล่าว่ารู้หรือเปล่าในป่าแห่งนี้น่ะเค คยมีงูที่ตัวใหญ่กว่าต้นไม้นะ
1: เออแล้วไปไหนแล้วครับ
0: นั่นน่ะสิเขาว่ามันยังอยู่นะแต่ว่ามันหลบๆอยู่เนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็ตื่นเต้นมากเลยที่ปู่เต่าก็เล่าว่าโอ้ในป่าเนี่ยเขาว่ามีแต่ก่อนนะมีคนขุดเจอกระดูกไดโนเสาร์ด้วยโอ้นี่นะแต่ทั้งหลายต้องมาฟังปู่เต่าเล่าเรื่องทุกวันเลยครับตอนบ่ายๆเย็นๆเนี่ยนะครับนะนี่แหละรวมทั้งแมวลายกับกระต่ายหูยาวก็มาฟังเป็นประจำด้วยเลยเพราะมันสนุกนะเด็กๆชอบใช่ไหมครับเวลามีผู้ใหญ่เล่านิทานหรือเล่าเรื่องอะไรเก่าๆให้ฟังเนาะแต่ว่า2วันที่ผ่านมานี้มันแปลกอะก้อนหินก้อนใหญ่ที่ปู่เต่าจะมานั่งแล้วคอยเล่าเรื่องราวทั้งหลายให้สัตว์ได้ฟังอะปู่เต่าไม่มา
1: เอ้า
0: 2วันแล้ว
1: เฮ้ยแมวลายแมวลายปู่เต่าเป็นไรเปล่าอ่ะ
0: นั่นน่ะสิทำไมไม่มาหรือว่าติดธุระหรือไปที่อื่นหรือยังไง
1: ผมปกติมาทุกวันเลยนะ
0: ต้องถามเจ้ากาสิว่าเห็นไหมเพราะมันบินไปทั่วป่าเจ้ากาเห็นปู่เต่าไหม
1: กากาไม่เห็นเลย
0: เหรอเอ๊แล้วไปไหนนะเนี่ยโอ้พวกสัตว์ทั้งหลายนะพวกลูกกวางนะครับลูกหมูป่าเขาบอกโอ้อยากฟังเรื่องปู่เต่าว่าตามมาหน่อยดีเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่าจะนวดให้ปู่เต่าซะหน่อยไม่ได้นวดเลยปู่กลับมาเถอะครับ
0: ใช่เนี่ยโอ้เจ้าลูกแมวป่าใช่ไหมที่นวดเก่งๆเนี่ย ในที่สุดแมวลายกับกระต่ายหูยาวก็บอกว่าเอาไปตามหาปู่เต่ากันดีไหม
1: ไป
0: ตอนนี้ก็แบ่งงานกันนะครับแมวลายบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปทางทิศใต้นะกระต่ายหูยาวไปทางทิศเหนือนะ
1: ได
0: ้สัตว์อื่นๆจะไปทางที่อื่นก็ได้นะ
1: เมื่อกี้เจอกันกี่โมงเนี่ย
0: เนี่ยแหละตอนใกล้ๆเนี่ยแหละสัก5โมงกว่าๆตอนที่มีรายการยิ้มแย้มแก้มใสเนี่ยก็มาเจอกัน
1: เอาได้เลย
0: แล้วสัตว์ทั้งหลายก็แยกย้ายกันไปตามหาปู่เต่ากันใหญ่เลยครับแมวลายก็ไปทางใต้กระต่ายหูยาวก็ไปทางเหนือกระต่ายหูยาวก็เดินไปเรื่อยๆขึ้นเนินเขาไปเอ๊ะปู่เต่าจะมาไหมนะปกติปู่เต่าไม่ค่อยชอบมาแถวนี้นะเนาะว่ากระต่ายหูยาวก็ขึ้นเนินสูงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักหนึ่งได้ยินเสียงครางอยู่นะครับเสียงร้องเบา
1: ๆเจ็บจังเลยช่วยด้วยหน่อย
0: กระต่ายหูยาวก็เอ๊ะเสียงใครนะใครร้องอยู่แถวนี
1: ้โอ้ทางนี้เดินมาหน่อยเร็ว
0: ใช่เลยครับกระต่ายหูยาวค่อยๆเดินแหวกหญ้าที่รกไปปรากฏว่าเจอครับปู่เต่านอนหงายท้องอยู
1: ่เอาเร็ว
0: ๆแล้วไม่สามารถพลิกตัวได้ครับถึงเด็กเต่าม
1: ันหนักจัง
0: เต่านี่ถ้าโดนจับหงายท้องแล้วเขาจะยากมากเลยที่จะพลิกตัวนะครับโดยเฉพาะปู่เต่าซึ่งเป็นเต่าตัวใหญ่มากเลย
1: ใช
0: ่แล้วอายุเยอะแล้วก็พลิกตัวไม่ได้นะปู่เต่าได้บอกกับกระต่ายว่ายังไงนะครับนี
1: ่ผมเนี่ยนะปู่ก็เดินขึ้นมาจะรับอากาศบริสุทธิ์บนเนินเขาเนี่ยแหละแต่ว่ามันก็สูงมากนะแต่ตอนขากลับเนี่ยมันก็เลยลื่นถลายลงมาหงายท้องตรงนี้เลยโอ้ยแล้วก็ดิ้นกระเดากระเดาไปไหนไม่รอดเลยพลิกตัวก็ไม่ได้หมดแรงแล้วนะเนี่ย
0: ใช่เลยปู่เต่าบอกว่าตอนนี้หิวข้าวหิวน้ำมากเลยเนาะกระต่ายหูยาวก็ไปพลิกตัวปู่เต่าแต่ว่าไม่ไหวครับ
1: โอ้ยปู่ครับปู่หนักจังเลย
0: ใช่เลยเนาะกระต่ายหูยาวบอกปู่รอเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปตามแมวลายมาช่วยนะ
1: อย่านานเนาะ
0: กระต่ายหูยาวก็ไปตามแมวลายมาเลยนะครับแมวลายพอรู้อย่างนั้นก็รีบวิ่งมาเลยนะครับนะมาถึงก็มาช่วยกันพลิกอ้าวปู่เต่าผมจะพลิกตัวปู่แล้วนะในที่สุดแมวลายกระต่ายหูยาวก็พลิกตัวปู่เต่ากลับมาได้เล
1: ยในที่สุดเขาพลิกตัวได้แล้วเขายังชั่วแต่หิวมากเลยตอนนี
0: ้กระต่ายบอกนี่ผมเอาผักมาให้ปู่เยอะเลยกินกินกิน
1: โอ้เจ้านี่นี่ฉลาดรู้เรื่องดีจัง
0: นี่เจ้าลิงไอ้เจ้าแมวลายก็บอกนี่ผมก็เอาน้ำดื่มใสๆในลำธารเนี่ยใส่น้ำเต้ามาให้ปู่ดื่มด้วย
1: ดีมากเลยขอดื่มตอนนี้เลยนะ
0: เอาดื่มเลยครับดื่มเลยครับนี่ตอนนี้ปู่เต่าก็กินผักหมดตะกร้าเลยแล้วก็ดื่มน้ำหมดเลยนะครับ
1: โอ้ยอิ่มจังเลย
0: นี่ปู่เต่าก็นึกเลยอ้าวนี่ถึงเวลาแล้วปู่ต้องไปเล่าเรื่องราวให้สัตว์ทั้งหลายฟังนี่นะ
1: โอ้ยปู่นี่สุดยอดเลยนะ
0: ขนาดกัน
1: อิ่มปุ๊บปั๊มไปปั๊บเลยใช่ไหมปู่
0: ใช่แล้วแรงมากนี่เนาะปู่เต่าก็เลยเดินไปเลยนะครับแล้วก็มาพอปู่เต่ามาถึงก้อนหินก้อนนั้นพวกสัตว์ทั้งหลายก็เอ๊ะปู่เต่ากลับมาแล้ว
1: ปู่เป็นอะไรหายไปเลยอะครับ
0: ปู่ก็บอกเอาละวันนี้ปู่จะเล่าเรื่องสำคัญคือเรื่องของเต่าตัวหนึ่งซึ่งขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ลื่นแล้วก็พลิกหงายท้อง
1: แล้วทำไงอะครับ
0: นี่แหละฟังใจฟังนะก็เป็นเรื่องดังที่เล่ามานี่แหละครับเด็ก
1: ๆ
0: นี่แหละครับเด็ก
1: ๆตอนนี้ปู่ก็น่าจะเมื่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดนวดให้คุณปู่แล้วค่ะ
0: ดีเลยนะครับเด็กๆนี่แหละครับเรื่องราวของแมวลายกับกระต่ายหูยาวนะคร
1: ับ ถ้าไม่มีคุณปู่นะเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยจะแบบเด็กสัตว์ในเรื่องนี้ก็จะเหงามากเลยใช่ไหมคะไม่มีเรื่องสนุกได้ฟังกันเหมือนที่บ้านเด็กๆเลยมีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนไหมคะไม่ต้องก่อนนอนก็ได้ตอนไหนก็เล่าได้เท่าว่างนะคะ
0: ในข่าวว่ารู้สึกวันนั้นเจ้าพวกลูกกระต่ายเนี่ยหัวเราะตันปู่เล่าว่าปู่กลิ้งคุกลงมาหงายท้องเลย
1: เอาเจ้ากระต่ายทำไมหัวเราะเยอะปู่ขนาดนี
0: ้เพราะมันขำนี่ค่ะ
1: มันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าฟังไปก็นึกถึงภาพไปด้วยจินตนาการไง
0: ครับตอนนี้มีโทรศัพท์มาแล้ว
1: ดีจังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวเลยค่ะ
2: ค่ะ

0: เชอรี่กิน
1: แล้วจะปลูกตรงไหนดีล่ะครับมันน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมเชอรี่กับพุทราจะปลูกตรงไหนดีคะที่จะปลูก
2: ในดินค
1: ่
2: ะ
1: ในดินและตรงนี้จะเป็นบริเวณตรงไหนหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านหรือตรงไหนคะตรงไหนดี
2: หน้าบ้านค
1: ่
2: ะ
3: หน้าบ้านเลย
1: เนาะ
3: เอ๋ยสมมติว่าหนูปลูกแล้วพุทราออกลูกเต็มเลย แล้วมีคนเดินผ่านมาก็มาเด็ดพิบไปเอ๋ยจะว่าไงคะ
1: เออว่าไงว่าไงเดินมาเก็บหลายลูกด้วย
3: ผู้สาวบ้านนี้น่ากินจังเลยเก็บดีกว่า
1: เก็บดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปเอาถุงมาใส่เลย
2: ต้องแบ่งให้กินเลยค่ะ
3: โอ้โห
1: เพราะว่าผู้สาวเราออกผลเยอะเลยใช่ไหมคะ
3: อืม
1: ก็แปลกเนาะมีเด็กๆชอบผู้สาวด้วย
3: เออน้อยนะ
1: เออบางทีเด็กๆตอนนี้ไม่ค่อยได้กินผู้สาวแล้ว
3: ใช่ใช
1: ่ครับวันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมคะเอ้ยมีไหมคะ
2: มีค
1: ่
2: ะ
1: อ่ะมีส่งข่าวได้เลย
2: หนูเพิ่งกินสายไหมไปเมื่อกี้ค่ะ
1: กินสายไหมใช่ไหม
3: สายไหมสีอะไรคะ
1: อืมสีอะไรคะ
2: เขียวค่ะ
3: สีเขียวเขียวมีสีเดียวใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วกินแล้วมันมีอันแป้งห่อไหมคะ
2: มีค่ะ
3: อือแล้วก็มวนหนูก็ใส่สายไหมเต็มเลยใช่ไหม
1: อะไรเลย
3: ก้อนเบลมเลยไหมเหมือนประมาณเลยก็ใครเขาก็แบบใส่น้อยๆนี
1: ่เราต้องใส่เยอะๆครับ
3: ได
1: ้แล้วครับ
3: เพลงค่ะ
1: เพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีครับจมูกบอกอยากกินแล้วอ่ะสายไหมเจ้าไก่ก็อยากกินเพลงอะไรดีเอ่ยเพลงเกี่ยวกับอะไรดีคะเพลงอะไรดีเอ่ยนึกออกไหมนึกออกไหมเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีเอ่ยนึกออกไหมนึกออกไหม
2: เด็กไทยภูเขาค่ะ
1: เด็กเด็ก
3: ไทยภูเขา
1: ไทยภูเขาเหรอเออ
3: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมคะ
3: วงอะไรนะคะที่คนร้องวงอะไรร้องรู้ไหมคะ
1: รู้ไหมเขาร้องยังไงคะจำได้
3: อะไรนะ
1: วงอะไรเอ่ยนึกออกไหมนึกออกไหม
3: ไม่ใช่นกแร่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมเพลงของนกแร่หรือเปล่าคะ
2: ไม่รู้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู้
3: มันร้องยังไงเอ่ยร้องให้ป้าฟังหน่อยสิร้องยังไงคะ
1: เออสักนิดหนึ่งพอจำได้ไหม
3: ผมเอาแค่ละมาฟังอีบ่ะ
1: ใช่ไหม
3: คุณรู้ใช่ป่ะนะ
1: ใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นเด็กดอยใจดีใช่ไหม
2: ไม
3: ่
2: ใช
3: ่ไม่ใช่ใ
1: ช่เพลงไหนเน
3: าะเดี๋ยวเพื่อพันไปหาดูให้ก็แล้วกัน
1: เนอะ
3: นะถ้าเจอหนูก็จะได้ฟังถ้าไม่เจอหนูก็ไม่ได้ฟังนะคะเมื่อวานนี้เอ๋ยจ๋าเมื่อวานนี้หนูบอกขอเพลงเพื่อพันเขียนคำว่าเสียงคำเดียวใช่ไหมคะหรือไม่ได้ขอเขียนคำว่าเสียงเพื่อพันก็เลยหาฟังหาเพลงคำว่าเสียงอะไรมาให้ฟังก็แล้วกันนะคะเย้ขอบคุณเอิงเอ๋ยจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่ด้วย
1: ครับ
3: ติ๊กไทยภูเขามีไหมคะมีใครโทรไหมคะ
1: ยังไม่มีย
3: ังแล้วก็มีพี่หมีสวัสดีมาแล้วนะคะพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวตอบกันมานะคะคำถามเราก็สนุกนะเกี่ยวกับเรื่องต้นไม
1: ้ก็คือสมมติว่าที่บ้านเด็กๆไม่มีต้นไม้เลยสักต้นนึงแต่เด็กๆว่าเราต้องปลูกต้นไม้แล้วล่ะอยากปลูกมากเลยเด็กๆจะปลูกต้นอะไรดีครับมาตามใจเด็กๆเลยนะปลูกหลายต้นก็ได้ใช่ไหมพะพัน
3: อ
1: ้าวเด็กๆอยากปลูกต้นไม้ต้นอะไรบ้างครับที่บ้านนะครับตอบกันมาเลยนะครับอยากปลูกแบบลงไปในดินขุดดินเป็นแปลงเลยหรือว่าปลูกใส่กระถางก็ได้เลยแล้วแต่เด็กๆนะใครอยากตอบด้วยการโทรศัพท์ก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
3: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio ค่ะเด็กๆค่ะต้นไม้นะมีประโยชน์นะนะคะแต่ถ้าไม่มีสักต้นหนึ่งมันจะยังไงเนี่ยนะเอาสักต้นหนึ่งไหมคะ
1: นะ
3: นะคะไม่มีต้นไม้สักต้นนะคะอยากให้เด็กๆปลูกต้นไม้นะคะจะปลูกกันกี่ต้นปลูกในกระถางหรือว่าลงดินไงแล้วปลูกต้นอะไรก็บอกกันมาด้วยนะคะอย่างนี้ยังเงียบอยู่ประมาณให้ฟังเพลงเลยนะคะฟังเพลงกันในช่วงคลื้นเคลงกับเพลงเด็ก

0: ทีนี้ค่ะยิ้มแย้มแก้มใสมีความคิดดีๆมาบอกเด็กๆหนึ่งเรื่องก็คือว่าเย็นนี้หรือค่ำนี้ก่อนนอนนะคะเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะวันนี้มีนิทานเล่าให้หนูฟังไหมคะสมมติไม่มีนะเออแม่ยังหนูมีค่ะเอามาเลยหนึ่งเล่มแล้วอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
1: ดีเลยเ
0: อออย่างนี้สนุกเลยนะลองดูนะคะและฟังเพลงต่อไปเลยนะคะเป็นเพลงที่เมื่อวานนี้พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวเนี่ยเขาบอกว่าอยากฟังเพลงสามัคคีชุมนุมนะคะซึ่งฟังแล้วคิดถึงคุณครูพศเป็นคุณครูของพี่หมีเขานะคะเพลงนี้เนี่ยคำร้องเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีค่ะฟังเพลงสามัคคีชุมนุมด้วยกันค่ะ

0: พลงสามัคคีชุมนุมเนี่ยเด็กๆจะได้ยินตอนไหนอะคะ
1: ตอนมีกีฬายังไงล่ะครับเนาะ
0: ทำไมต้องเป็นกีฬาด้วย
1: ก็จะได้มีความสามัคคีเล่นกีฬากันนี่แหละคร
0: ับ ค่ะนะคะแต่ว่าต้นฉบับทำนองเนี่ยนะคะก็เป็นเพลงของชาวพื้นบ้านชาวสกอตแลนด์นะคะก็จะหมายความว่าร้องตอนวันเวลาผ่านไปหรือว่าเรื่องเก่าๆร้องตอนสิ้นปีอะไรประมาณนี้นะคะเนาะก็เป็นการแสดงถึงมิตรภาพดีๆส่วนมากที่จำได้นะลูกเสือหรืออนุกาชาติก็จะร้องกันแล้วก็จับมือกันเด็กๆใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงขวาเอียงซ้ายอาจจะล้มบ้างเล็กน้อยก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วก็สนุกแล้วมีความสุขนะคะเป็นเรื่องถึงความรักความสามัคคีกันนะคะและมีคนตอบมาพี่แมวจำได้ไหม
1: ใครครับ
0: ที่เขียนว่าบีบี้อ่ะบีบี
1: ้คือใครน้องนนท์ที่ชอบกินขนมยังไง
0: อ๋อแล้วเออฝันจำไม่ได้น
1: ะ
0: อุตส่าห์แซวเขานะว่าเราก็เรียกลูกว่าบีบี้น้องนนท์ใช่ไหมถ้าสมมติตอบมาแล้วน้องนนท์จ๋านนท์เขียนชื่อแล้วก็ฉายามาทุกครั้งนะเพราะว่าพ่อผันจำไม่ได้เลยมันเด็กเยอะมากนะคะนะแล้วก็เอาจริงๆนะเป็นต้นไม้จริงๆมีในปัจจุบันนี้นะพ
1: ี่
0: นนท์จ๋าน
1: ะครับ
0: จ๋าที่น้องที่หนูบอกมาเป็นต้นไม้เนี่ยมันมีจริงในปัจจุบันไหมครับ
1: ม
0: ีไหมครับ
1: มีไหมหรือเป็นต้นไม้ในจินตนาการ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่แมว
1: เนาะ
0: เนาะค่ะ
1: คร
0: ับ ก็ผ่านอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้ต้นกรูดเหรอคะ
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: นี้เป็น
0: G R O O T
1: กรูดในหนังครับ
0: จากมาเวลเอาต้นจริงๆลูกเอาต้นจริงๆลูกลองคิดดูว่าเออต้นจริงๆที่เราอยากปลูกนะ
1: ปลูกกันเนาะ
0: นะ
1: นะครับ
0: บอกมานะครับ
1: ครับ
0: ไม่ครับแปลว่าอะไรครับ
1: แต่ถือว่าไม่ใช่ต้นไม้ที่มีอยู่จริง
0: ใช่
1: ไ
0: หมอ๋อค่ะๆพี่นนท์ลองคิดต้นไม้จริงๆนะพี่นนท์จ๋า
1: ครับ
0: พี่นนท์บอกป้ามาป้าลืมเลยว่าชื่ออะไรพี่นนท์ฉายาอะไรนะ
1: ชอบกินขนม
0: ครับมันต้องจดทุกครั้งเลยนะพี่นนท์จ๋าเดี๋ยวตอบมาอีกทีป้ารออยู่นะครับเด็กๆคะอย่าลืมนะเราถามกันไว้นะคะ
1: ใช่ถ้าตอนนี้ที่บ้านเด็กๆไม่มีต้นไม้เลยสักต้นหนึ่งเด็กๆอยากปลูกต้นไม้มากเด็กๆจะปลูกต้นอะไรดีครับต้นไม้จริงๆนะที่มีในธรรมชาติจริงๆจะปลูกต้นอะไรปลูกมากกว่า1ชนิดก็ได้นะนะแล้วจะปลูกที่ไหนแบบปลูกในกระถางหรือเปล่าหรือว่าปลูกลงที่ดินเลยอะไรเงี้ยนะครับตอบมาได้เลยนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ
1: ครับ
0: LINE @julareadio แต่คำตอบพี่นนท์เนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยต้นกรูดเนี่ยใช่ไหมพ่อพันอ่านออกเสียงถูกไหมจากมาเวลเนี่ยนะคะปลูกได้บ้านครับพอโตเต็มวัยก็จะป้องกันปกป้องบ้านได้ครับโอ้โหจริงป่ะ
1: จริงครับ
0: อันนี้ในหนังใช่ไหมคะมันปกป้องยังไงแบบต่อสู
1: ้
0: กับศัตรูได้เหรอ
1: สู้ได้ครับ
0: โอ้ยพระพันต้องไปเปิดดูแล้วเรื่องนี้น่าสนุกแล้วขอเพลงมาพระพันจดไว้แล้วค่ะ
1: ครับ
0: บอกต้นไม้มานะพี่นนท์จ๋านะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้เด็กๆก็ได้ฟังไป2เพลงละมีเพลงที่3ที่น้องพี่ของขวัญฉายาว่ารูปขอมานะคะลาวดวงดอกไม้ของขวัญฟังอยู่เปล่าครับฟังอยู่เปล่าคะสินะรำเลยนะครับใครที่ชอบรำเชิญรำกันได้เลยนะคะลาวดวงดอกไม้ค่ะออกซุ้มลาวแผนแบบย่อโดยกรมประชาสัมพันธ์นะคะพี่ของขวัญฉายาว่ารูปขอมาเชิญฟังค่ะ

0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเป็นช่วงของเด็กๆอยากฟังเพลงอะไรนะคะเด็กๆก็ขอมาเด็กๆฟังแล้วก็ครื้นเครงกับเพลงเด็กนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เพลงต่อไปค่ะผีเสื้อ
1: เพลงนี้ใครขอครับ
0: มีอะไรอ่ะชื่อผีเนี่ยน่ากลัวอยู่ในเพลง
1: เยอะเลยนะคร
0: ับแต่พอกลัวสุดท้ายมันเป็นอะไรลองฟังดูนะคะผีเสื้อค่ะอยู่ในอัลบั้มตะลุกตุ๊กแก่คนที่ขอก็คือพี่ปรินทร์ฉายาบั๊กค่ะเชิญค่ะ

0: ใส่เสื้อนะคะน่ารักสวยงาม
1: ครับ
0: มีโทรศัพท์ล่ะคะ
1: ยังไม่มีครับ
0: ยังไม่มีนะคะเห็นพี่แมวชะเง้อชะเง่งส
1: ุ
0: ดช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตมีความหวังแต่ว่าต้องผิดหวังงั้นก็ฟังเพลงค่ะไม่ผิดหวังหรอกมีเพลงเพราะๆที่น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอมานะคะเสียงอะไรค่ะเด็กๆฟังดิว่าเสียงอะไรบ้างนะคะเป็นเพลงที่เขียนคำร้องโดยคุณประชาพงษ์สุภัทรเชิญฟังค่ะ

0: เพลงจบแล้วสนุกสนานมากนะคะเพลงนี้นะเด็กๆขา 17:50 นาทีมีโทรศัพท์เข้ามาเชิญค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะน
0: ้
2: องขว
0: ั
2: ญ
1: แต่ของขวัญไม่มีต้นไม้ที่บ้านเลยของขวัญจะปลูกต้นอะไรดีคะ
2: เมื่อกี้ขอโทษนะคะไม่เชื่อขวัญพอสาวว่าโทรศัพท์มาแม่นะค่ะโทรศัพท์
1: เอาละตอบคำถามเลยของขวัญจะปลูกต้นอะไรต้นไม้ต้นอะไรที่บ้านดีคะดีคะ
2: ต้นมะลิค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมะลิเหรอ
0: ปลูกกี่ต้นคะ
1: เออกี่ต้นครับ
2: ต้นมะลิกับต้นดอกเข็มค่ะ
3: ต้นมะลิกับต้นดอกเข็มค่ะ
0: จะกี่ต้นดีคะ
1: ปลูกกี่ต้นดี
2: สองต
1: ้
2: น
1: สองต้นอ
0: ย่างละสองต้น
1: เออได้ครับวันนี้มีอะไรส่งข่าวไหม
2: จะหมดเวลาแล้วว
3: ันนี้ฝัน
1: ค่ะ
3: ฝันต้นนี้ฝนตกหนักก็น้ำท่วมเลยค่ะ
1: อ๋อฝนตกหนักน้ำท่วมเนาะ
3: ฝนตกประกาศค่ะ
0: ค่ะแล้วก็จะบอกคุณยายประณีว่าพรุ่งนี้ถึงจะได้ฟังหนูอยากเป็นอะไรนะคะเพราะเพลงนี้ยาวมาก5นาทีก็เลยต้องเป็นพรุ่งนี้นะคุณยายจ๋าน
1: ะครับ
2: คุณยายคืนนึงนะแล้วก็จะขอเพลง
0: ครับเพลง
1: ของขวัญเพลงอะไรครับเพลงอะไรเพลงอะไรดี
2: หญ
1: ิ
2: งไทย
1: ใจงามเหรอคะ
2: ใจงามคุณยายก็รำ
0: ได้ค่ะยิ่งใจใจงามขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยายปราณีขอบคุณน้องของขวัญนะคะสวัสดีค่ะยิ่งใจใจงามเอาล่ะเด็กๆคะป้าพันจะอ่านคำตอบแล้วนะ
1: แต่เด็กเขาปลูกต้นอะไรกันบ้างครับป้าพัน
0: ใช่เราถามไปว่าจะปลูกต้นอะไรนะคะปลูกต้นอะไรพี่หมีไม่ตอบน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ตอบว่าปลูกต้นเชอร์รี่กับต้นพุทราค่ะเพราะว่าหนูชอบกินแล้วก็ปลูกลงไปในดินเลยค่ะตรงหน้าบ้านหนูนะคะแล้วใครจะมาเก็บก็แบ่งกันกินค่ะน่ารักมากแล้วก็พี่นนชอบกินขนมนะคะขอบคุณพี่นนไม่ใช่พี่นมนะคะพี่นนน่ารักมากที่แบบโอเขียนแบบแนะนำตัวมาแล้วก็เปลี่ยนคำตอบมานะคะพี่นนชอบกินขนมก็ตอบว่าตอนแรกตอบเป็นต้นไม้จากในหนังนะคะตอนหลังก็บอกว่าเอาใหม่นะครับปลูกต้นมะม่วงกับต้นแอปเปิ้ลครับปลูกบนหลังคาบ้านเลยนะครับเพราะว่านกจะได้กินด้วยแหมไม่มีขโมยด้วย
1: น่ารักอีกแล้ว
0: ส่วนพี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าปลูกต้นมะลิกับต้นดอกเข็มค่ะปลูกอย่างละ2ต้นนะคะเยี่ยมเลยนะเด็กๆอย่างน้อยๆเขาก็รู้จักชื่อต้นไม้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อยากปลูกต้นไม้กันอันนี้รางวัลนะคะพันจะปลูกให้เต็มบ้านเลยเด็กๆคะตอนนี้ 17:53 นาทีเพราะพันว่าจะให้ฟังเพลงจริงๆมีเพลงเต็มเลยเต่าเอ้ยเต่าแมวเหมียวภูเขาทักทายต้องเอาไว้พรุ่งนี้แล้วนะคะรวมทั้งหนูอยากเป็นอะไรด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 นะคะจันทร์ถึงศุกร์5-6โมงเย็นนะคะกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะกินข้าวให้อร่อยตะเคี้ยวให้ละเอียดด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
5: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
6: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
7: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
8: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
7: พระเจ้าช่วยกวยทอยรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
9: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
10: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอพลัสก็ได้นะครับ
11: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: านจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับในช่วงปลายเดือนกันยานี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ได้จัดงานเกษียณอายุการทำงานของบุคลากรในแต่ละหน่วยงานซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นหนึ่งในอีกหลายหน่วยงานที่ได้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ครับโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้มีการจัดพิธีมอบเข็มทองคำเกียรติคุณแด่บุคลากรผู้เกษียณอายุประจำปี2569ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีและในโอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติได้กล่าวแสดงความยินดีและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุซึ่งภายในงานก็ได้มีการแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์และต่อจากนั้นบุคลากรของจุฬาที่เกษียณอายุก็ได้ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัยด้วยครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดพิธีนี้เป็นประจำทุกปีเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณบุคลากรที่ได้อุทิศแรงกายแรงใจปฏิบัติงานและสร้างคุณประโยชน์แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนานในปี2569นี้มีบุคลากรผู้ได้รับเข็มทองคำเกียรติคุณจำนวนทั้งสิ้น219ท่านครับมากันที่อีกงานหนึ่งนะครับจะเป็นงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรในหน่วยงานในกำกับของอธิการบดีที่เกษียณอายุในปี2569ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชั้น7อาคารมหาธีรราชานุสรณ์สำนักงานวิทยาทรัพยากรโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานในงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตแสดงความขอบคุณบุคลากรจุฬาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานในกำกับของอธิการบดีจนเกษียณอายุในปี2569เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานบำเพ็ญประโยชน์ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนานซึ่งในการนี้ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่บุคลากรที่จะเกษียณอายุในปี2569ซึ่งปีนี้มีบุคลากรจุฬาในหน่วยงานในกำกับของอธิการบดีที่เกษียณอายุจำนวน44ท่านหลังจากนี้ทุกท่านก็คงจะได้พักผ่อนและใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณอย่างมีความสุขครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 นสวัสดีครับ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่15ตายเพราะเกม
5: โถน่าสงสารจังเลยนี่ดูข่าวนี่สิเด็กชั้นม.3ผูกคอตายอายุแค่15พ่อแม่หัวใจสลายเลยนะเนี่ยแล้วสาเหตุคืออะไรรู้ไหมทิพย์เกมออนไลน์จ้ะเกมทางอินเทอร์เน็ตอีกแล้ว
6: ตายเพราะเล่นเกมเหรอครับพี่หมอน
5: ใช่เนี่ยข่าวเขาบอกว่าเด็กเล่นเกม GTA นะไอ้เกม GTA นี่มันเป็นยังไงนะ
6: เรื่องเกมเนี่ยต้องถามแฟนทิพย์ค่ะทิพย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเกมอะไรเพิ่งได้ยินนี่แหละ
5: แต่ที่พี่รู้แน่ๆนะคือเรา2คนตอนนี้เป็นแม่ที่ไม่ทันสมัยซะแล้วล่ะคิดดูสิทิพย์เกมที่วัยรุ่นกำลังนิยมแท้ๆแต่เรากลับไม่รู้จักเท่ากับเราไม่ทันโลกแล้วก็ไม่ทันลูกไม่ทันสื่อแย่แน่ๆเลยอ่ะ
7: เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเด็กชายวัย15ปีคนหนึ่งจากโรงเรียนในเขตลาดประเขากรุงเทพมหานครเรียนแบบเกมอาชญากรรมที่เล่นจนติดงอมแงมถึงขั้นฆ่าตัวตายในสภาพคล้ายคลึงกับเรื่องราวในเกมที่มีชื่อว่า GTA เกม GTA นี้เป็นเกมที่กำลังได้รับความนิยมสูงในกลุ่มเด็กวัยรุ่นมีเนื้อหารุนแรงดุเดือดถึงขั้นป่าเถื่อนเน้นความสะใจในการก่ออาชญากรรมและฆาตกรรมทุกรูปแบบผู้เล่นจะสวมบทนักเลงที่ทำทุกอย่างได้โดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมมีตำรวจไล่ล่าใช้วิธีสอบปากคำที่รุนแรงเช่นช็อตด้วยไฟฟ้าใช้เชือกรัดคอหรือจับกดน้ำถ้าหากผู้เล่นสามารถรอดจากการจับกุมของตำรวจในแต่ละครั้งก็จะได้คะแนนและระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆคณะกรรมการจัดเกรดสื่อซอฟต์แวร์บันเทิงที่ได้ทำการตรวจสอบเกม GTA ภาคล่าสุดกำหนดให้เป็นเกมสำหรับผู้เล่นที่อายุ18ปีขึ้นไปถึงแม้จะมีการกำหนดอายุผู้เล่นแต่ความจริงคือเด็กทุกวัยสามารถเข้าไปเล่นเกมออนไลน์ได้อย่างอิสระ
5: มีเกมโหดร้ายขนาดนี้ให้เด็กเล่นด้วยเหรอเนี่ยกำหนดอายุไว้แล้วทำอะไรได้แล้วเนี่ยในเมื่อเด็กทุกคนทุกวัยก็เปิดเข้าไปเล่นได้ทั้งนั้นน่ะในอินเทอร์เน็ตอ่ะ
6: นั่นสิคะพี่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่อีกแล้วล่ะที่จะต้องวิ่งให้ทันเพื่อป้องกันลูกของเราร
7: ู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
8: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด ดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บอร์ดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
4: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70-1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที
7: ่เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความต้องทำแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูคิดขนาดกันไป
6: นายยศชนันท์ยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
8: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่ที่แล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนั้นแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่ที่แล้วคือจุดเสนาธิคมเสนาธิคม1แล้วรามอินทรา5บนถนน84ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วคือบางลาดพร้าวนะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือปรากฏตกมาแล้วขยะไปถูกหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ไปรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสตนบาย
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุน สำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
10: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81นะเป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
9: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
11: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือ mutual benefit ร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะคะ
9: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม
12: ่นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
13: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์ ดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดค่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพิ่นวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มี

0: 02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซมและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าว
3: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระ ที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 น

0: มาถึง 24 นาฬิการายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสส
2: สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสำหรับรายการสุขภาพดีดีกับพี่หมีรัศมีมณีนินนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพแบบที่ต้องบอกว่าไม่ได้ทำเองแต่ต้องรับผลด้วยประเด็นก็คือว่าสูบนอกบ้านทำไมลูกยังป่วยสูบในที่นี้ก็คิดว่าพ่อแม่พี่น้องก็คงเข้าใจเนาะมันก็หมายถึงการสูบบุหรี่เนาะสูบนอกบ้านเอ๊ะทำไมลูกยังป่วยเชื่อว่าพ่อหลายคนเนาะหรือไม่ก็อาจจะแม่ด้วยก็ได้ว่าเอ๊ะทำไมลูกป่วยบ่อยจังเลยเป็นภูมิแพ้ไอนู่นนี่นั่นในขณะเดียวกันเนาะก็อาจจะมีบางคนมาบอกว่าเอ๊ะสูบบุหรี่หรือเปล่าเนี่ยลูกทำไมถึงป่วยบ่อยเอ๊ะแต่ไม่เป็นไรฉันเนี่ยสูบนอกบ้านฉันเนี่ยเดินออกไปไกลๆแล้วค่อยสูบอันนี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าเราอะทำดีที่สุดแล้วแต่เรายังไม่ได้เลิกก่อนหน้านี้เนาะที่เราได้คุยกันว่าการสูบบุหรี่มีผลกระทบไปถึงภรรยาวันนี้เราจะลงลึกเนาะมาถึงคนที่รักที่สุดนั่นก็คือลูกสุขภาพของลูกเป็นยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้ว่าแม้ไม่มีควันบุหรี่ลอยอยู่ในบ้านจะไปสูบไกลแค่ไหนก็ตามแต่ยังไงก็ตามนะคะคนที่สูบอาจจะเป็นคุณพ่อหรือไม่คุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็มาอยู่กับลูกอ่ะแล้วมันติดอยู่ที่ไหนยังไงแล้วเด็กเล็กๆที่ใกล้ชิดกับพ่อแม่มากที่สุดได้รับผลกระทบอย่างไรวันนี้เราจะคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์รุ่งเรืองหิรัญญานะคะรักษาการผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งตอนที่แล้วคุณหมออธิบายให้ฟังแบบโหบชัดเจนแจ่มแจ้งเข้าใจแล้วก็หวาดเสียวมากๆเลยนะคะวันนี้เราอาจจะมาหวาดเสียวเพิ่มเติมอีกเพื่อที่ว่าการหวาดเสียวครั้งนี้อาจจะทำให้หลายคนแบบเราต้องสู้กับมันสักหน่อยแล้วไอ้เจ้าบุหรี่นี้เนี่ยเพื่อปกป้องสุขภาพของเด็กๆในครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ครับสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: วันนี้นะต้องถามตรงๆว่าสูบนอกบ้านสูบไกลไกลพยายามมากเลยที่จะแบบว่าไม่ให้อยู่ใกล้กับลูกแต่ทำไมหลายครอบครัวบอกว่าลูกป่วยบ่อยจังเลยแล้วพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเนี่ยมันก็มาจากการที่พ่อซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นพ่อเนี่ยนะคะที่สูบบุหรี่ค่ะมันสามารถปกป้องอะไรเด็กตัวเล็กๆได้บ้างไหมคะ
3: ต้องเรียนว่าสำหรับการปกป้องเด็กเล็กๆเนี่ยนะ
2: ครับ
3: สิ่งที่ดีที่สุดคือต้องไม่สูบเลย
2: ไม่สูบเลยเท่านั้นใช่ไหมคะเนี่ย
3: ทั้งต่อหน้าและรับหลัง
2: โอ้โห
3: อันเนี้ยคือวิธีการปกป้องที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดต่อให้คุณพ่อทั้งหลายจะคิดอุปโลกเอาเองคิดเข้าข้างตัวเองว่าจะไปสูบนอกบ้านดับบุหรี่แล้วค่อยกลับเข้ามาในบ้านหรือว่าแอบสูบตรงไหนก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่คุณไม่เคยมองเห็นก็คือไอ้ควันบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ตรงว่ามีควัน
2: ค่ะ
3: มันแม้กระทั่งคุณดับมวนบุหรี่ไปแล้วหรือคุณปิดไอ้บุหรี่ไฟฟ้าหรือคุณเก็บไปแล้วเนี่ยไอ้สารที่มันเป็นฝอยละอองที่มันฟุ้งกระจายตอนที่คุณสูบนะฮะมันไปไหนฮะมันก็อยู่ที่ตามผิวหนังร่างกายของคุณเสื้อผ้าของคุณเพราะสิ่งเหล่านี้แล้วมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะมันเกาะติดแน่นเหนียวนะครับบางคนสูบนอกระเบียงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะ
2: มันก็ติดอยู่ที่ระเบียงป่ะคะ
3: มันติดอยู่ที่ระเบียงครับ
2: โอ้โ
3: หเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: ค่ะ
3: ทุกพื้นผิวผมย้ำนะฮะว่าทุกพื้นผิวที่ได้รับควันบุหรี่ไม่ว่ามันจะเป็นคนหรือสัตว์หร หรือสิ่งของใดๆก็แล้วแต่ทุกพื้นผิวเนี่ยพอมันสัมผัสสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสารเคมีมันไม่ได้ไปไหนครับเพียงแต่มันเปลี่ยนรูปร่างจากฟันมันก็กลายไปเป็นคราบนะครับซึ่งมันเป็นคราบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เป็นคราบฝังติดแน่นอยู่ที่พื้นผิวต่างๆนะผมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเดินทางไปในโรงแรมบางแห่งที่ไม่ได้ห้ามแขกสูบบุหรี่ในห้องพักพี่หมีเห็นไหมครับเปิดประตูห้องพักเข้าไปทั้งนั้นคือมันเป็นห้องพักใหม
2: ่ทุ
3: กอย่างดูสะอาดเรียบร้อยที่นอนก็มีการเก็บทำความสะอาดใหม่เอี่ยมทุกอย่างไม่มีคนอยู่เลยนะครับแต่เปิดเข้าไปมีกลิ่นบุหรี่คละคลุ้งเลยนะฮะคำถามก็คือว่าแล้วกลิ่นบุหรี่มาจากไหนนะฮะทั้งที่ตอนนั้นควันก็ไม่มีคนก็ไม่อยู
2: ่
3: นะครับก็แสดงว่าห้องนั้นน่ะมันเคยมีคนที่สูบบุหรี
2: ่ทั้งที่แม่บ้านเขาก็จัดการเอาผ้าปูปลอกหมงปลอกหมอนไปซักเรียบร้อยแล้ว
3: ต้องเลยครับ
2: ใหม่ขึ้นมา
3: อันนี้มันเป็นหลักฐานยืนยันคือพูดง่ายก็ไม่ต้องไปดูงานวิจัยการแพทย์ก็ได้มันเป็นหลักฐานแบบบ้านๆที่ชัดเจนมากอยู่แล้วว่าควันบุหรี่มือสามนะฮะมีอยู่จริงก็คือว่ามันเป็นควันเป็นสารเคมีที่มันลงมาตัวควันมันหายไปแล้วแต่มันเปลี่ยนสภาพมาจับตามพื้นผิวพื้นผิวอะไรบ้างนะฮะตัวอย่างเช่นผนังห้อง
2: โ
3: ซฟาโต๊ะเก้าอี้พรมพื้นกระเบื้องนะฮะที่นอนนะฮะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนนะครับหรือว่าโต๊ะเขียนหนังสือเปลเด็กนะครับหรือว่าจุกนมเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่ฮะทุกพื้นผิวทุกอย่างที่มันอยู่แถวนั้นนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู
2: ่
3: นะครับแล
2: ้
3: วก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในบ้านหลังนั้นว่าเขาใส่ใจเรื่องเหล่านี้แค่ไหนนะครับ
2: ค่ะฟังอย่างนี้เหมือนกับว่าอย่างถ้าเกิดเป็นกรณีของโรงแรมต้องการที่จะทำห้องนี้ให้สะอาดเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนผนังใหม่เลยนะคุณต้องเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ต้องเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างคุณ
3: ยากมากเพราะว่าต้องใช้เวลาเป็นหลายสิบปีนะฮะกว่าจะขจัดหมดแล้วก็เปลี่ยนพื้นผิวเช่นเปลี่ยนหน้าโต๊ะใหม
2: ่
3: เปล
2: ี่
3: ยนพรมใหม่เปลี่ยนผ้าม่านใหม่เป็นมุ้งลวดใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะทุกพื้นผิวมันแทรกซึมไปทุกอนูของพื้นผิวครับ
2: คุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายคนหนึ่งเขายังเลิกบุหรี่ไม่ได้มีลูกคนแรกแล้วก็มาอุ้มลูกฉันมีลูกแล้วลูกฉันน่ารักจังเลยภรรยาบอกว่าเอ๊ะอย่าเพิ่งเธอเพิ่งสูบบุหรี่มาไปล้างมือก่อนโอเคล้างมือเสร็จแล้วก็มาอุ้มลูกถ้าอุ้มลูกแบบนี้แล้วถ้ามันเป็นอย่างที่คุณหมอว่าเงี้ยค่ะ
3: ครับ
2: ควันบุหรี่กับเด็กมันจะเข้าไปได้ถึงขนาด
3: เข้าครับมันถ่ายทอดจากทางผิวหนังนะฮะก
2: ็
3: คือมันการสัมผัสเพราะนั้นเนี่ยเวลาเด็กเนี่ยเวลาคุณพ่ออุ้มมาแล้วก็อุ้มแล้วก็สัมผัสเสื้อผ้าที่ผ่านการสูบบุหรี่มาใช่ไหมฮะแล้วก็ผ่านการสูบบุหรี่มากี่รอบแล้วก็ไม่รู้ซักก็ออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ออกมันจะฝังติดในติดแน่นทนนานแล้วก็ลึกนะครับเพราะฉะนั้นการซักน้ำแฟบธรรมดาก็ไม่ใช่ว่าจะออกนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเวลาเด็กที่เขาอุ้มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กก็สัมผัสตัวคุณพ่อผิวหนังบ้างเสื้อผ้าบ้างหอมแก้มบ้างคุณพ่อไปหอมแก้มบ้างเพราะฉะนั้นคุณลองสังเกตสิครับว่าเวลาคุณพ่อเหล่านี้ถึงแม้จะไปสูบรับหลังลูกก็ตามนะฮะมาอุ้มลูกเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าลูกมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงก็คือว่าหนึ่งก็คือมีภูมิแพ้อากาศมากขึ้นอันนี้ชัดเจนมากงานวิจัยชัดเจนนะครับว่าเด็กเนี่ยที่เกิดจากคุณพ่อหรือคุณแม่ที่สูบบุหรี่โดยไม่ได้จำเป็นว่าต้องสูบในบ้านด้วยนะฮะส
2: ู
3: บนอกบ้านนี่แหละตัวดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูบทั้งนอกบ้านและในบ้านเนี่ยไม่ดีทั้งคู
2: ่
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเหล่านี้ที่เกิดมามีคุณพ่อหรือคุณแม่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยมีโอกาสเป็นโรคหืดและภูมิแพ้สูงกว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่สูบบุหรี่เลยหลายเท่านะครับ
2: ค่ะ
3: อันนี้ประเด็นที่หนึ่ง
2: ค่ะ
3: ประเด็นที่สองก็คือเด็กเหล่านี้มีโอกาสป่วยด้วยโรคระบบการหายใจเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นปอดอักเสบติดเชื้อนะครับหรือว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือแม้กระทั่งไข้หวัดใหญ
2: ่
3: มากกว่าเด็กที่พ่อหรือแม่ไม่สูบบุหรี่เลยทั้งคู่หลายเท่าเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่เพียงแค่ระบบการหายใจเท่านั้นนะครับเด็กเหล่านี้นะครับ ยังมีพัฒนาการทางสมองที่เติบโตช้ากว่าเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สูบบุหรี่เลยอย่างชัดเจนก็พูดง่ายว่าถ้าภาษาบ้านๆก็คือเด็กเนี่ยเด็กเป็นเด็กที่เรียนรู้ช้านะฮะ
2: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
3: คิวต่ำนะไอคิวไม่ถึงกับต่ำแบบเป็นโรคแต่ว่าเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ช้ากว่าเด็กทั่วไปไม่ไวเหมือนเด็กทั่วไปนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับโดยเฉพาะสัมผัสกันตั้งแต่เด็กยังเล็กๆอยู่เลยแล้วก็เด็กเหล่านี้เนี่ยพัฒนาการของอวัยวะที่เวลาเกิดมาแล้วมันต้องพัฒนาการต่อเนื่องนะฮะเช่นสมองเช่นปอดเนี่ยนะฮะตับนะฮะไตพวกเนี้ยอวัยวะหลักๆร่างกายเหล่านี้เกิดมามันไม่สมบูรณ์ 100% นะครับตอนเกิดมันมาพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆหลังจากเกิดแล้วเพราะฉะนั้นอวัยวะต่างๆเหล่านี้นะครับจะได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่ได้รับจากควันบุหรี่มือ3หรือเกิดพัฒนาการในทางที่ผิดเพี้ยนไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเกี่ยวกับอนาคตของเด็กๆเหล่านี้ไปทั้งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คุ้มหรอกผมคิดว่าถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่อยากเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วต้องกล้าที่จะทิ้งยาพิษเหล่านี้ออกไปจากชีวิต
2: ค
3: ุณกำลังจะได้สิ่งที่ดีๆมาอยู่ในชีวิตแล้วไม่ต้องเอาสิ่งที่ไม่ดีไว้ในไปฮะตัดมันทิ้งออกไปครับ
2: โอ้เท่าที่ฟังนี่มันก็น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเท่าที่เคยได้ยินเนี่ยพ่อแม่ที่ยังคงสูบบุหรี่อยู่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหาว่ามักจะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เป็นหวัดบ่อยไอบ่อยแบบพาไปหาหมอไปแล้วไปอีกแล้วหมอก็มักจะบอกละค่ะว่าอันเนี้ยมีใครสูบบุหรี่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่เท่าที่คุณหมอบอกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระบบหายใจหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับปอดเท่านั้นแต่มันไปถึงสมองด้วยซึ่งเป็นอวัยวะที่มันสำคัญกับชีวิตในอนาคตของลูกของคนคนหนึ่งโอ้โหแล้วแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าไอ้ควันบุหรี่เนี่ยมันจะไปทำอันตรายถึงสมองนั่นหมายถึงชีวิตของลูกของเราต่อไปมันเท่ากับเสียหายไปเลยสิคะแบบนี้การเรียนรู้ช้าการแบบพัฒนาการทางสมองไม่ดีแล้วมันพอจะแก้ไขอะไรได้บ้างคะแบบนี้หรือมันเป็นแล้วเป็นเลย
3: เป็นแล้วเป็นเลย
2: โอ้ยตาย
3: เป็นดีที่สุดเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่รักอยากจะมีลูกจริงก็เลิกบุหรี่ครับมันเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยสุดไม่ต้องเอาชีวิตของตัวเองและคนในบ้านให้เสี่ยงนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเกิดพวกนี้จริงอยู่ไม่ได้เกิดแบบ 100% แต่บางคนก็เกิดมากบางคนก็เกิดน้อยแล้วเราจะไปเสี่ยงทำไมนะครับในเมื่อเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโชคดีไปทุกครั้งหรือเปล่า
2: อันนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะคุณหมอ
3: ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการสูบพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ที่สูบแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะครับลักษณะบ้านเป็นยังไงบ้านอากาศปลอดโปร่งไหมหรือเต็มไปด้วยของข้าวของที่มันมีพื้นผิวที่มันเก็บสะสมสารพิษไว้ได้เยอะอากาศถ่ายเทได้ไหมนะครับมีการทำความสะอาดบ้านมากน้อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนนะครับมีสัตว์เลี้ยงไหมนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของคนกลุ่มนี
2: ้
3: ว่าคุณพ่อเป็นยังไงคุณแม่เป็นยังไงลูกก็ได้ของพ่อมาครึ่งหนึ่งแม่มาครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พ่อเป็นยังไงแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันหรือการทำงานของร่างกายถ้าแม่ก็ไม่ดีพ่อก็ไม่ดีลูกก็ไม่ดีคูณสองเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนั้นการกำจัดสารพิษซึ่งแย่อยู่แล้วกว่าเมื่อเทียบกับในผู้ใหญ่ก็จะยิ่งแย่ลงอย่างนี้เป็นต้นนั้นปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลทั้งหมดเลยนะครับล้วนมีผลทั้งหมดแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ถ้าพูดกันไปตรงๆก็คือมันเลี่ยงได้ง่ายมาก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะแค่ไม่ทำเท่านั้นเองแหละนะครับ
2: นั่นหมายถึงว่านอกจากโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็เรื่องของทางสมองแล้วนี่มันหมายถึงว่าสุขภาพโดยรวมภูมิต้านทานของเด็กความแข็งแรงทุกอย่างนี่ได้รับผลกระทบจากไอ้เจ้าควันบุหรี่ด้วยอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะ
3: ใช่ครับกระทบในทุกมิติ
2: ทุกมิติทุกเรื่อง
3: มิติเลยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่สูบบุหรี่เนี่ยมีงานวิจัยออกมาจำนวนมากอันนี้ต้องย้ำเลยจำนวนมากบ่งชี้เลยว่าเด็กกลุ่มเนี้ยที่พ่อหรือแม่สูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่ทั้งสองคนเนี่ยเด็กกลุ่มเนี้ย ีกรรมสูงกว่าเด็กที่ไม่พ่อแม่ไม่สูบบุหรี่เลยนะครับแล้วพอถามว่าอาชญากรรมที่พูดถึงนี่คืออะไรก็ไล่ไปตั้งแต่เรื่องลักเล็กขโมยน้อยนะครับพฤติกรรมก้าวร้าวก้าวร้าวคือหยาบคาย หร
2: ือ
3: เป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแบบไม่รู้อะไรควรไม่ควรนะครับพกต่อยกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าแล้วสุดท้ายนะฮะจำนวนมากไปจบเรื่องที่ยาเสพติดต
2: ั
3: วอื่นซึ่งเด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อหรือแม่สูบบุหรี่เนี่ยจุดเริ่มต้นหรือประตูที่เข้าไปสู่ยาเสพติดอื่นเนี่ยก็คือบุหรี่นี่เองคือพูดง่ายเขาเห็นพ่อหรือแม่เขาสูบบุหรี่เด็กก็เห็นภาพจำถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณไปสูบรับหลังอ่
2: ะ
3: บอกเลยเด็กสมัยเนี้ยเขาไม่โง่นะฮะ เขาเห็นเขารู้เขาได้กลิ่นเขารู้แล้วคุณอย่าคิดว่าคุณไปสูบนอกบ้านไม่มีกลิ่นตัวติดกลับมานะฮะกลิ่นตัวกลิ่นบุหรี่มันได้กลิ่นหรือว่าคนดมกลิ่นสูบบุหรี่มานะฮะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนยาเส้นหรือบุหรี่ฟ้ามันมีกลิ่นทั้งนั้นน่ะกลิ่นเฉพาะของมันน่ะนะคนที่ไม่สูบอาจจะรู้คนที่สูบอยู่ด้วยกันเนี่ยดมไม่ออกเพราะว่าม
2: ันเคยชิน
3: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าลูกไม่รู้หรอก
2: อ
3: ันนี้คุณคิดแบบคุณดูแคลนลูกตัวเองนะแล้วก็แต่สิ่งที่เขารู้ที่เขาเห็นวันเนี้ยเขาอาจจะเก็บไว้อีก5ปี10ปีแล้วเขาก็เรียนแบบพฤติกรรมพ่อหรือเป็นแม่ด้วยการหยิบบุหรี่มวนแรกขึ้นมาสูบแล้วจากนั้นมันจะเป็นประตูไปสู่ยาเสพติดอื่นๆเมื่อเด็กสูบบุหรี่มวนถัดๆไปนะฮะสูบมวนถัดไปแล้วเด็กรู้สึกว่าเออมันเฮลดีมันรู้สึกว่ามันแหมมันแบบแตกต่างจากเพื่อนมันดูเหนือกว่าเพื่อนแปลกประหลาดกว่าเพื่อนสุดท้ายเด็กก็ก้าวไปสู่ยาเสพติดตัวที่สองเช่นที่มันมักจะผสมในบุหรี่สมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นกัญชา
2: ใช่ยาอะไรหรอยาไอซ์อะไรต่ออะไรต่างๆ
3: ยาไอซ์ยาบ
2: ้
3: ายาอียาเคโอสารพัดยาซึ่งมันหาได้ไม่ยากเลยในบ้านเราเพราะน
2: ั
3: ้นอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นแหละครับแล้วก็พบว่าเกินครึ่งหนึ่งของเด็กกลุ่มนี้นะฮะก็เริ่มต้นจากพ่อหรือแม่นี่แหละนะครับไม่ได้เริ่มจากใครคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อหรือแม่อยากให้ลูกไงตัวเองต้องทำให้เขาดูและทำความจริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี
2: ่
3: ยแล้วเขาจะเป็นอย่างนั้นที่คุณอยากให้เขาเป็นนะ
2: คุณหมอเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะมันหลายมิติมากเลยนะคือในแง่ของสุขภาพกายนี่ไม่เหลืออะไรเลยนะสมองระบบหายใจปอดเปิดต่างๆได้รับผลกระทบอันตรายไปหมดเลยแถมต่อไปสุขภาพโดยรวมก็ไม่ดีเดี๋ยวถ้ามีลูกส่งต่อไปถึงลูกอีกหลังจากนั้นโตขึ้นมาอ้าวตายละไปสู่วงการยาเสพติดโอ้มันทุกมิติของชีวิตคนคนหนึ่งเลยนะคะในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขภาพดีแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีชีวิตที่ดีเจริญก้าวหน้าไม่เป็นอาชญากรนี่มันกระทบหมดเลยนะคะนี
3: ่กระทบหมดเลยฮะแล้วผมเติมให้อีกนิดนึงนะฮะว่าอย่างคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เกิดกับเด็กและเยาวชนเนี่ยนะฮะทุกวันนี้พี่หมีคงทราบดีว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาไม่สูบยาเส้นนะน้อยมากเขาส
2: ู
3: บบุหรี่ไฟฟ้า
2: สูบ
3: ที่เกิดขึ้นกับบุหรี่ไฟฟ้าก็คือว่าเราพบว่าเด็กเนี่ยเป็นทั้งผู้ก่ออาชญากรรมเองจากบุหรี่ไฟฟ้าด้วยบุหรี่ไฟฟ้านะฮะแล้วเดี๋ยวจะเล่าว่าทำยังไงแล้วก็เป็นผู้บางคนก็เป็นผู้ถูกกระทำอาชญากรรมนั้นด้วยการใช้บุหรี่ไฟฟ้าตามผับตามบาร์นั้นเด็กเหล่านี้ทำยังไงฮะเด็กเหล่านี้นะครับเขาก็เอายาเสพติดในกลุ่มพวกยาดมสลบนะฮะเช่นอิโทไมเดตหรือว่าเคตามีนนะฮะที่เราเรียกยาเคซอมบี้เขาก็ไปใส่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เด็กก็ทำคิดทำอีกไปซื้อมาแล้วผสมในน้ำยาแล้วก็ไปหลอกเพื่อนผู้หญิงที่ไปเที่ยวตามผับตามบาร์ด้วยกันให้สูบพออันเดียวกันนั้นส
2: ู
3: บเสร็จเด็กมันก็หมดสติมันหลับนะฮะเด็กผู้หญิงนะครับแล้วก็ไปข่มขืนไปทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับเพราะน
2: ั้
3: นเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้หยุดแค่เรื่องของพ่อหรือแม่สูบแต่มันเป็นปัญหาสังคมที่ยาวยืดออกไปจากการที่พ่อหรือแม่สูบบุหรี่ให้เขา ขาอาจจะเห็นหรือเขาอาจจะรับรู้ทางอ้อมมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีปรากฏต่างประเทศก็ถึงได้บอกว่าเขายึดถือว่าการสูบบุหรี่ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นโดยพ่อหรือแม่เป็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเพราะว่ามันส่งผลกระทบแบบนี้มันไม่ได้บอกว่าคนสูบบุหรี่แล้วไปตบตีภรรยาตบตีลูกแต่ว่ามันมีผลกระทบไปทุกมิติทุกไปหมดเลยน
2: ะ
3: ซึ่งมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงง่ายมากเลยโดยไม่เข้าไปยุ่งกับของพวกนี้อีกแค่นั้นเองนะครับถ้าคิดจะมีครอบครัว
2: นี่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่หมีสูบบุหรี่อยู่นะยังไงต้องหักดิบให้ได้อะฟังอย่างนี้แล้วมันคือการที่เราทำร้ายลูกในทุกมิติอะและลูกนี่มันคือสิ่งที่รักที่สุดใช่ไหมคะของมนุษย์เราอะเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยอันนี้ถามคุณหมอเป็นคำถามสุดท้ายนะคะว่าถามเผื่อคนที่ฟังโดยเฉพาะคุณพ่อที่โอ้ฟังแล้วฉันอยากเลิกสูบบุหรี่จังเลยแต่ตอนนี้ฉันยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้แต่ฉันต้องการลดความเสี่ยงให้กับลูกคุณหมอหลังสูบบุหรี่นอกบ้านแล้วก่อนกลับเข้าบ้านหรือสัมผัสลูกคุณหมอช่วยบอกหน่อยสิว่าผมควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีที่จะลดความเสี่ยง
3: ครับก็เลิกบุหรี่ฮะทุกวันนี้ในประเทศไทยมีศูนย์ที่จะการจะเลิกบุหรี่อยู่กระจายอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลนะครับคุณสามารถที่จะเดินเข้าไปรับบริการที่คลินิกทั่วไปนะฮะหมอทั่วไปก็ได้นะครับตามโรงพยาบาลหรือตามคลินิกหรือที่ไหนก็ได้นะครับว่าอยากเลิกบุหรี่เรื่องนี้แล้วมีสายด่วนนะฮะในการเลิกบุหรี่ก็โทร1600อันนี้ก็ให้บริการฟรีนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่นั่นก็คือร้านยาคุณภาพตามโครงการ30บาทรักษาทุกที่นะครับถ้าท่านมีสิทธิ์30บาท
2: ค่ะ
3: ท่านสามารถไปที่ร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการร้านยาคุณภาพของสปสช.นะครับแล้วก็เข้าไปรับบริการตามโครงการเนี้ยเขาจะมีคนที่ผ่านการอบรมเรื่องของการให้บริการเลิกบุหรี
2: ่
3: คอยให้คำแนะนำแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาเลิกบุหรี่ก็มียาเลิกบุหรี่มาตรฐานที่จ่ายให้โดยไม่คิดค่าบริการ
2: โอ้ว้าว
3: ให้ตามโครงการ30บาทเพราะฉะนั้นที่ร้านยาคุณภาพมีแต่ค่อนข้างครบวงจรแต่ถ้าไปควิดไลน์100เนี่ยก็ได้คำแนะนำเบื้องต้นแล้วก็เขาก็อาจจะประสานงานไปยังร้านยาคุณภาพที่ใกล้บ้านคุณให้ไปรับยาหรือไปคลินิกก็จะได้ยาพร้อมกับได้พบแพทย์หรือพยาบาลที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบงานนั้นๆ นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าไปที่คลินิกตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยจะยังติดปัญหาเรื่องระเบียบก็บังคับนะครับก็คือว่าถ้าเป็นสิทธิ์30บาทเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายตังค์เองสำหรับยาเลิกบุหรี่ที่โรงพยาบาลนะครับแต่ถ้าเป็นสิทธิ์ข้าราชการเนี่ยจะได้ยาฟรีเนื่องจากว่ายาเลิกบุหรี่ตัวนี้นะฮะเข้าอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติไปแล้วนะครับแต่ว่ายังติดปัญหาเรื่องการประสานงานกับสปสช. อยู่ก็เลยยังเดินหน้าได้ไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็น
2: ครับค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพี่มีคิดว่าคุณพ่อหรือว่าอาจจะเป็นคุณแม่นะคะถ้ารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเท่าไหร่ก็คงยินดีใจแต่พี่หมีคิดว่าไม่น่าจะเยอะแยะมากมายอะไรเหมือนยารักษาโรคอะไรต่ออะไรที่อาจจะ
3: แพงเลยครับยาเลิกบุหรี่นี่ก็เป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต
2: ค
3: ่ะขึ้นมาแล้วก็ผลิตได้เองแล้วเป็นยาเลิกบุหรี่ที
2: ่ใจได
3: ้อืมเม็ดมันใช้งบประมาณสักวันผมคิดว่าไม่เกิน40บาทคร
2: ับ โอ้โถถูกกับบุหรี่อีกอ่ะ
3: ใช่ครับถูกกว่าบุหรี่ครับ
2: ก็1600อันนี้คือสายด่วนเลิกบุหรี่นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างระบบเนี่ยรองรับเอาไว้หมดแล้วทั้งสายด่วนทั้งร้านยาทั้งระบบอะไรต่ออะไรต่างๆก็คงขึ้นอยู่กับใจของคนที่คิดว่าจะเลิกบุหรี่นี่แหละอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์รุ่งเรืองหิรัญญาค่ะรักษาการผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคุณหมอพูดได้แบบคือจบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะถามยังไงก็ตามนะคุณหมอก็จะต้องบอกว่าเลิกบุหรี่ต้องทำยังไงไหมลดความเสี่ยงเลิกบุหรี่สุดท้ายมันก็คงจะต้องมาจบที่เลิกบุหรี่นั่นแหละค่ะเพราะว่าเรื่องอื่นๆมันก็อาจจะเป็นการซื้อเวลาเพื่อที่จะมา ทำร้ายคนที่เรารักมากที่สุดนั่นก็คือลูกรวมไปถึงภรรยาด้วยนะคะทำร้ายหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเลิกได้โอ้อันนี้ก็คือการชนะที่สำคัญที่สุดเนาะของในครอบครัวนะคะของสามีของคุณพ่อเนาะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงคุณแม่บางท่านด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจในเรื่องของควันบุหรี่มือ3กับสุขภาพของเด็กๆในครอบครัวจะได้ไม่ต้องป่วยบ่อยๆอีกนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดี
2: สวัสดีค่ะค่ะ
1: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่า ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปรมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนแล้วมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
4: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peaceในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
6: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
5: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
7: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
5: ทางนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
8: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนด้วยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชน โดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
9: นายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวปุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในธีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีคาร์นียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทาง2รัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่าของโคลอมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลอมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลอมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลอมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสปิเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลอมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือ
13: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
14: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมร่วมกับแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งป้องปรามและระงับการเผยแพร่ภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์หลังพบการนำคอนเทนต์ไปเผยแพร่ต่อทางออนไลน์พร้อมแนบลิงก์หรือเรียกเก็บเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาย้ำว่าการทำซ้ำหรือเผยแพร่งานลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์หากทำเพื่อการค้ามีโทษจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมขอประชาชนไม่ดูไม่ดาวน์โหลดไม่สนับสนุนคอนเทนต์จากแหล่งที่ตรวจสอบไม่ได้เพราะอาจเสี่ยงถูกหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินโดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา1368จบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: ครอบครัวบุญประเสริฐผู้เป็นพ่อกำลังรุ่งในอาชีพพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกที่โรงเรียนใกล้บ้านจู่ๆมีรถมาเฉี่ยวหัวฟาดพื้นตายทั้งพ่อลูกทุกวันนี้แม่ยังนั่งมองหมวกกันน็อกที่พ่อลูกไม่ได้ใส่ออกไปในวันนั้นอย่างเดียวดายเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าสังคมเรายังประมาทไม่ใส่หมวกกันน็อกอุบัติเหตุใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่สองดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์แอดไม

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซลเอสเอส

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน.com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอมไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอมไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอมไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
7: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมร่วมกับแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งป้องปรามและระงับการเผยแพร่ภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์หลังพบการนำคอนเทนต์ไปเผยแพร่ต่อทางออนไลน์พร้อมแนบลิงก์หรือเรียกเก็บเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาย้ำว่าการทำซ้ำหรือเผยแพร่งานลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์หากทำเพื่อการค้ามีโทษจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมขอประชาชนไม่ดูไม่ดาวน์โหลดไม่สนับสนุนคอนเทนต์จากแหล่งที่ตรวจสอบไม่ได้เพราะอาจเสี่ยงถูกหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินโดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา1368จบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: ครอบครัวบุญประเสริฐผู้เป็นพ่อกำลังรุ่งในอาชีพพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกที่โรงเรียนใกล้บ้านจู่ๆมีรถมาเฉี่ยวหัวฟาดพื้นตายทั้งพ่อลูกทุกวันนี้แม่ยังนั่งมองหมวกกันน็อกที่พ่อลูกไม่ได้ใส่ออกไปในวันนั้นอย่างเดียวดายเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าสังคมเรายังประมาทไม่ใส่หมวกกันน็อกอุบัติเหตุใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
6: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซลเอสเอส

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรลุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ถ้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ถ้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ถ้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ถ้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ถ้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ถ้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ถ้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
4: มาถึงตอนที่6เจ้าป่าล่องไพรน้อยอินทนนท์ค่ะสวัสดีคุณจิตรินค่ะ
5: สวัสดีครับพี่หมีครับกลับมาล่องไพรกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาช่วยชีวิตคุณเรืองด้วย
4: แล้วก็ติดตามการต้องบอกว่าติดตามลีลาที่น้อยอินทนนท์บอกว่าตะเกิ้ลนี่เหมือนกับกระต่ายป่าที่ชำนาญทุ่งเหมือนชมดที่ชำนาญดง คือพอเห็นแล้วแบบเหมือนคือถ้าเป็นคนที่เล่นฟุตบอลนะก็ต้องบอกว่าตะเกิ้ลนี่พริ้วมากเวลาที่แกอยู่ในป่าเวลาที่แบบว่าจะลัดเลาะไปตามสุมทุ่งพุ่มไม้ต่างๆอันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษนะที่สั่งสมมาหลายสิบปีของตะเกิ้ลไม่ต้องห่วงเลย
5: เหมือนเสือกลับป่าเหมือนปลากลับน้ำ
4: แต่ทำไมไปเปรียบเป็นชมดชำนาญดงซะนะทำไมไม่เห็นเปรียบเสือกลับป่านะคะ
5: ครับ
4: เอาละค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวคงจะได้รู้ความเป็นมาเป็นไปว่าไปยังไงมายังไงร้อยเอกเรืองนะคะถึงมาเจอกันที่ในป่าและจริงๆศักเนี่ยก็มีความต้องการที่จะเจอร้อยเอกเรืองนะก่อนที่จะรับงานจากคุณหมอวัลภา
5: จำได้ครับ
4: ที่ศักบอกว่างานชิ้นนี้เนี่ยเขาต้องการคู่คิดอ่ะก็คือร้อยเอกเรืองคือถ้าได้มาเนี่ยมันจะทำให้การรับงานชิ้นนี้มันสมบูรณ์นะเนาะมันอย่างน้อย
5: สะดวกโยทิน
4: เออใช่คราวนี้ล่ะจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
5: ผมคิดว่ามันจะต้องมาแก้เรื่องของคุณเรืองด้วยนะสิครับรอบนี
4: ้นั่นน่ะสิก็อาจจะบรรลุตามวัตถุประสงค์นะคะแต่ว่าต้องทำอะไรบางอย่างก่อน
5: ใช่
4: ไม่เป็นไรเพราะว่ามีตะเกิ้ลอยู่นะคะ
5: ครับ
4: และตอนนี้ก็อยู่ในล่องไพรเล่มที่5นะคะแล้วก็เป็นเล่มที่มีคนบอกว่าเล่มนี้อ่านแล้วจะหอมไปทั้งเล่มเลย
5: ยังเรายังไม่เจอดอกไม้ที่ว่าเลยนะครับ
4: เล่มนี้หอมสุดค่ะคุณฟังอาจจะบอกยังไม่เห็นหอมจะหอมตรงไหนเดี๋ยวคงจะได้หอมแล้วล่ะค่ะ
5: ครับ
4: หอมสุดนะเอาละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราตามติดชีวิตตะเกิ้ลไปเลยก็แล้วกันนะคะ
5: ครับ
4: ค่ะตอนนี้เราอยู่บทที่6โจรไพรค่ะ

0: ข้าพเจ้าคงนิ่งฟังเสียงที่ทั้งสองฝ่ายยิงโต้ตอบกันอยู่ครู่หนึ่งเพื่อให้แน่ใจในทิศทางที่มันดังมาครั้นแล้วก็คลานออกทางขวามือมุ่งตรงไปยังภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้ใหญ่น้อยและเถาวัลย์ไม่เป็นการยากลำบากอะไรที่ผ่านภูมิประเทศที่รกเช่นนั้นเข้าไปโดยไม่ให้ฝ่ายข้าศึกเห็นหรือได้ยินเสียงเพราะทุกคนกำลังใจจดใจจ่ออยู่กับคู่ต่อสู้ที่จนมุมอยู่กับแคมป์ข้างล่างถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ประมาทเพราะรู้ดีว่าถ้าเปิดโอกาสให้คนพวกนั้นเห็นข้าพเจ้าก่อนเมื่อไรโอกาสในการที่ร้อยเอกเรืองและข้าพเจ้าเองจะมีชีวิตอยู่ดูเดือนตะวันต่อไปก็หมดสิ้น
1: เรา200เมตรจากซุ้มไม้ที่สักจากมาเนินดินเตี้ยๆแห่งหนึ่งขวางหน้าเขาอยู่ถัดไปก็เป็นป่าไม้รวกและโขดหินประเกะระกะเสียงปืนยังรัวอยู่ระหว่างป่ารวกนั้นเพียงแต่สันเนินที่กล่าวอย่างเดียวเป็นกำแพงกั้นไม่ให้สักเห็นด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นที่สักจะต้องคลานอ้อมไปทางหนึ่งก็ไปเจอขอนไม้ที่ล้มอยู่กำบังไว้จากภาพข้างหน้าสักพยายามโงศีรษะขึ้นช้าๆพยายามชะโงกหน้ามองข้ามขอนไม้นั้นไปพอแลเห็นภาพของชายเหล่านั้นอยู่ในกิริยาท่าทางต่างๆกันตามหลังจอมปลวกก่อรวกและโขดหินเขาก็ได้ยินเสียงเควียวผ่านใบหูไปกิ่งไม้ตรงหน้าสักขาดสะบั้นพร้อมกันนั้นเสียงก้องกัมปนาทของกระสุนปืนนัดหนึ่งก็ดังมาจากข้างหลัง
0: ข้าพเจ้าทิ้งตัวลงกับพื้นดินทันทีศีรษะและปากกระบอกปืนหันไปทางทิศที่เสียงระเบิดของกระสุนนัดนั้นดังมากำลังสอดสายสายตาหาตำแหน่งของต้นเสียงนั้นและคิดว่าเห็นอาการเคลื่อนไหวอยู่หลังกอรวกกอหนึ่งห่างออกไปไม่ถึง50เมตรก็พอดีเสียงปืนลั่นขึ้นอีกนัดหนึ่งและหมวกกระเด็นหลุดจากศีรษะข้าพเจ้าไปเกือบจะในขณะเดียวกันปืนในมือของข้าพเจ้าก็ลั่น
1: ร่างของชายคนหนึ่งทะลึ่งลุกจากที่กำบังชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะพรางร้องเสียงแหลมครั้งเดียวเท่านั้นแต่ครั้นแล้วก็ล้มคว่ำทั้งคนทั้งปืนกริ้งตามเนินลงมาแล้วก็ไปสะดุดต่อไม้แน่นิ่งอยู่ห่างสักออกไปไม่ถึง10ก้าวเครื่องแต่งกายและปืนที่เขาใช้ทำให้สักอัศจรรย์ใจเมื่อปรากฏว่าไม่ใช่ชาวบ้านชาวป่าหรือชาวเขาในย่านนั้นหากเป็นเครื่องแบบและอาวุธปืนประจำตัวของทหารเพื่อนบ้านใกล้เคียงถึงรูปร่างหน้าตาของชายคนนั้นก็เช่นเดียวกันแต่เท่านั้นเองที่สักมีโอกาสสังเกตและพิจารณาเพราะครั้งหนึ่งที่กระสุนปืนของสักลั่นออกไปการที่จะพยายามรักษาที่กำบังไว้เป็นความลับก็ไร้ผลคนพวกนั้นจะเป็นใครก็ตามรู้ตัวเสียแล้วว่าเขาถูกกระหน่ำจากด้านหลังและตราบใดที่เขาไม่ทราบกำลังของศักดิ์ตราบนั้นเขาจะต้องกังวลเหมือนหนูจนตรอกศักดิ์หันกลับไปหาขอนไม้นั้นอีกครั้งชะโงกศีรษะยิงสุ่มเข้าไปในระหว่างกอรั่วที่ชาย4ถึง5คนซุ่มกำบังอยู่ จากนั้นก็หลบลงหักผ่านท้ายสลัดปลอกกระสุนเปล่าออกบรรจุกระสุนใหม่แล้วก็วิ่งเหย่าอ้อมไปทางชายเนินอีกด้านหนึ่งล้มตัวลงพร่างสาดกระสุนปืนเข้าไปที่เป้าหมายเดิมติดกันการยิงเหล่านั้นไม่มีการเล็งไม่มีการหมายไม่มีเจตนาอะไรทั้งนั้นนอกจากการข่มขวัญและมันก็ได้ผล
0: ข้าพเจ้าได้ยินเสียงปืนกลมือของพวกที่อยู่ในบริเวณข้างหน้าหยุดเงียบลงเป็นปลิดทิ้งต่อมาก็เป็นเสียงปืนเล็กยาวดังมาจากเชิงเขาตรงกันข้ามหลายนัดความเงียบอย่างน่าอึดอัดได้ปกคลุมหุบทั้งหุบอยู่หลายวินาทีครั้นแล้วเสียงชะนีตัวเดิมก็ก้องกังวานตามลมมาตะเกินปฏิบัติภาระที่รับมอบหมายจากข้าพเจ้าไปได้ผลอย่างเกินความคาดหมายเสียงดับเบิ้ลไรเฟิลสำหรับยิงสัตว์ใหญ่ของข้าพเจ้าทำหน้าที่ของมันต่อไปอีกไม่กี่ครั้งท่ามกลางเสียงปืนแก๊ปที่เริ่มยิงตอบมาจากป่ารวกเป็นครั้งคราวราวอึดใจเดียวต่อมาเสียงปืนกลและระเบิดมือจากร้อยเอกเรืองกับคณะของเขาก็ดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นมาจากก้นห้วยข้างล่างข้าพเจ้าได้ยินเสียงออกคำสั่งด้วยภาษาซึ่งฟังไม่เข้าใจ
1: เสียงปืนสั้นลั่นติดกันขึ้นหลายนัดเหมือนเป็นรหัสของมอสหรือสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งรู้กันอยู่ระหว่างคนพวกนั้นครั้นแล้วเสียงปืนทั้งสองฝากก็หยุดเงียบลงอย่างกระทันหันเหลืออยู่แต่เสียงชะนีจากตะเกิ้นและเสียงเก้งร้องจากร้อยเอกเรืองขานตอบซึ่งกันและกันแต่ในที่สุดเสียงเหล่านั้นก็หยุดลงเช่นเดียวกันคราวนี้สักเอาปากกระบอกปืนชูหมวกซึ่งโหวไปด้วยรอยกระสุนนัดนั้นขึ้นไปหลังขอนไม้เมื่อปรากฏว่าไม่เย้ายวนพอที่จะเรียกกระสุนปืนจากใครอีกต่อไปสักก็ค่อยๆโผล่ศีรษะเยี่ยมหน้าออกไปดูอย่างช้ำช้าป่ารวกทั้งป่าว่างเปล่านอกจากศพของเจ้าคนที่ถูกปืนสักและอีก 2-3 ศพซึ่งถูกคณะร้อยเอกเรืองยิงตายแต่แรกแล้วก็ไม่มีวี่แววของคนเหล่านั้นเหลืออยู่อีกเลยแม้กระนั้นสักก็มีได้ประมาทเขาค่อยๆคลานเข้าไปที่ศพของชายชะกันผู้ฝากรอยกระสุนไว้ที่หมวกของเขาอย่างเต็มไปด้วยความระมัดระวังแล้วก็จริงดังที่สักสังเกตเห็นแต่แรกรูปร่างหน้าตาของชายผู้นั้นเครื่องแต่งกายที่สวมและอาวุธที่ใช้ยืนยันอย่างปราศจากข้อสงสัยถึงเชื้อชาติของชายผู้นั้นปัญหาข้อเดียวที่สักไม่เข้าใจอยู่ที่ว่าอะไรเป็นเหตุให้ชายผู้นั้นมาปรากฏตัวอยู่ในภูมิประเทศแถบนี้และอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ชายผู้นั้นตั้งตนเป็นศัตรูกับร้อยเอกเรืองและคณะของร้อยเอกเรือง

0: ได้รับคำตอบภายในเวลาไม่ถึง5นาทีต่อมาเมื่อตะเกิ้นร้อยเอกเรืองและคณะของเขาซึ่งเป็นชายผิวขาวต่างชาติที่เหลืออยู่ตามขึ้นมาสมทบ
1: เป็นการพบที่ช่างเหมือนครั้งแรกอะไรเช่นนั้น
0: สักรู้สึกว่าเสียงของเขาสั่นมือที่เอื้อมมาจับแขนไว้ก็ชุ่มไปด้วยเหงื่อและเมื่อร้อยเอกเรืองแนะนำให้สักรู้จักกับชาวต่างชาติเหล่านั้นแล้วทุกคนเป็นนายทหารและนอกจากสิบเอกร่างใหญ่ผมแดงซึ่งเห็นถูกปืนตายไปต่อหน้าต่อตากับพลทหารไทยในบังคับบัญชาของร้อยเอกเรืองสองคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วทุกคนพ้นอันตรายมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ร้อยเอกเรืองอธิบายถึงสถานการณ์ที่เพิ่งผ่านพบว่าม
1: ันเป็นการโจมตีที่กระทันหันยุทธวิธีของมันก็เหนือกว่าเราผมบอกไม่ถูกเลยว่าทำไมมันถึงล่วงหน้ามาเล่นงานเราอยู่ที่นี่ได้บอกไม่ถูกอีกเหมือนกันว่าทำไมเราจึงได้หลงเข้ามากันในที่ที่มันวางดักไว้โดยไม่ได้เฉลียวใจจนนิดเดียวแต่บอกผมหน่อยคุณเรืองว่าพวกนี้เป็นใครน่ะ
0: สักชี้ไปที่ศพเหล่านั้น
1: เครื่องแต่งกายบอกว่าเป็นทหารจีนหน้าตาแล้วก็ปืนที่ใช้ก็อย่างเดียวกันเลยมันเป็นทหารจีนที่หนีข้ามมาจากกองพลที่93เที่ยวปล้นสะดมชาวบ้านตามชายแดนมาร่วม2ปีแล้วชั้นแรกก็ในท้องที่ระหว่างเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนต่อมาก็ระหว่างตากกำแพงเพชรนครสวรรค์แต่คณะกรมการผสมที่เชียงรายต้องการหลักฐานยืนยันความจริงข้อนี้ก่อนที่จะถือว่าเป็นทหารบุคคลไร้สัญชาติเพื่อที่ทางการบ้านเมืองฝั่งเราจะได้ทำการปราบปรามต่อไปนี่แหละครับคือราชการที่ผมมากับพวกนี้เขาเราพยายามทุกทางที่จะติดต่อกับมันเพื่อเจรจาให้เดินทางกลับไปไต้หวันกับพวกทหารแล้วก็พยาบาลที่จะถูกส่งไปงวดหน้ามิฉะนั้นก็ออกไปหากินให้พ้นจากเขตแดนของเราแต่ก็ไม่สำเร็จคอยหลบลี้อยู่เรื่อยไปใช้ชาวบ้านที่มันเคยอยู่อาศัยหรือเป็นสายคอยบอกภัยล่วงหน้าเป็นสื่อกลางก็ไม่เอาด้วยสักอย่างเดียวเราจึงตกลงใจกันว่าเมื่อการเจรจาโดยละม่อมไม่เป็นผลก็จะเดินทางกลับไปรายงานเพื่อให้ทางการปราบปรามกำจัดกันต่อไปมันก็ฉวยโอกาสเข้าทำร้ายเราโดยไม่มีเหตุผลเลยนี่แหละฟังตามที่คุณเล่าแล้วมันก็มีเหตุผลพอทีเดียวนะเพื่อที่จะได้อาศัยอยู่ในบริเวณบ้านป่าเหล่านี้ด้วยความปลอดภัยสำหรับมันจะทำงานปล้นสะดมต่อไปใครๆจะต้องไม่รู้จักถิ่นที่อยู่ของมันและเพื่อที่จะให้ได้ผลตามนั้นคุณกับคณะทหารที่มาจะต้องไม่มีโอกาสกลับไปถึงเมืองได้จำคติของพวกโจรไม่ได้หรือคุณเรือง
0: ร้อยเอกเรืองสั่นศีรษะอย่างงง
1: ๆคติอะไรกันคุณศักดิ์คนตายพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นล่ะคุณกับคณะของคุณจึงได้รับเคราะห์เพราะสืบรู้ฐานที่ตั้งค่ายและความเคลื่อนไหวของมันตลอดมา
0: ทหารหนุ่มหน้าตาท่าทางคมคายคนหนึ่งมองหน้าร้อยเอกเรืองอย่างเป็นปริศนาเมื่อเขาแปลให้ฟังก็หันกลับมาหาศักดิ์พูดในภาษาของเขาว่า
1: ก็มีเหตุผลน่าฟังแต่ผมคิดว่าอวสานที่มันจะคุมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนมาถึงแล้วแต่นี่ไปมันจะรู้สึกว่าแผ่นดินไทยร้อนสำหรับมันเพราะเจ้าหัวหน้าซึ่งเคยเป็นนายพันนอนกอดปืนตายอยู่ทางโน้นเพราะฝีมือชนีคนนั้น
0: นายทหารผู้นั้นยกมือชี้ไปที่ตะเกิ้นซึ่งตอนนี้กำลังยืนหน้าตายเคี้ยวอะไรหยับหยับอยู่ข้างหลังศักดิ
1: ์ผมรู้จักมันดีเพราะเคยติดต่อกันหลายครั้งระหว่างเทพยังไม่หนีทับจากกองพลที่93มาและผมไปทำงานอยู่ที่นั่นชั่วคราวงั้นก็สิ้นเคราะห์ไปทีสำหรับชาวบ้านชาวเมืองชายแดนด้านนี้แต่คุณยังไม่ได้บอกผมคุณศักดิ์ว่าเทวดาองค์ไหนดลใจให้คุณกับตะเกิ้นมาล่าสัตว์ทางนี้มิฉะนั้นป่านนี้พวกเราคงจะเป็นผีเฝ้าป่าไปตามๆกันแล้ว กลับไปสมทบกับคุณวรภาที่นู่นดีกว่าประเดี๋ยวถึงค่อยพูดจากันผมกำลังต้องการตัวคุณเหลือเกินถ้าหมดงานในหน้าที่แล้วและสามารถไปด้วยกันได
0: ้พอเอ่ยถึงวัลภาร้อยเอกเรืองก็ถึงกับเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ
1: เอ๊ะไปไหนคุณศักดิ์แล้วใครกันคุณวัลภาของคุณน่ะก็อาจจะเป็นวัลภาของใครก็ได้นะแต่ไม่ใช่ของผมพูดกันสั้นๆคุณวรภาคือหัวหน้าคณะนายของผมกับตะเกิ้ลในการเดินทางครั้งนี้น่ะอ๋อคงจะเป็นเศรษฐีนีอยากเห็นชีวิตป่าเพราะว่าเบื่อชีวิตเมืองละมั้ง
0: ร้อยเอกเรืองฟังแล้วก็พึมพำพลางขอตัวจากคณะนายทหารต่างด้าวแล้วก็เดินตามศักดิ์ไป
1: หรือไม่งั้นก็เป็นแม่ม่ายที่ผิดหวังในความรักออกจาริกแสวงบุญตรงกันข้ามเลยคุณวรภานะเป็นนายแพทย์สาวแล้วก็สวยซะด้วยกำลังออกตามหาคุณพ่อของเธอที่สาบสูญไปในป่าระหว่างชายแดนไทยแล้วก็พม่ามาช้านานแล้ว
0: คราวนี้ร้อยเอกเรืองถึงกับหยุดชะงักกับที่สีหน้าบอกความตื่นเต้นส่วนน้ำเสียงก็เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น
1: คุณศักดิ์คุณหมายถึงคุณพระพิศนวนาศาสตร์ที่ใครต่อใครพยายามติดตามกันมานักต่อนักแล้วหรือเปล่าใช่คุณพระพิศนคนนั้นแหละคุณพ่อของคุณวรภาเขาแต่คุณรู้ข่าวอะไรบ้างเกี่ยวกับคุณพระ

ร้อยเอกเรืองอธิบายว่าแม้ว่าเขาจะประจำการอยู่ที่นครสวรรค์ซึ่งเป็นต้นทางจะไปสู่ภูมิประเทศและสถานที่ซึ่งเข้าใจกันว่าพระพิสนวนาศาสตร์ยังมีชีวิตอยู่ระหว่างชาวป่าหรือชาวเขาเหล่านั้นแต่ร้อยเอกเรืองก็มีได้มีความรู้กว้างขวางหรือได้ความรู้ขึ้นมากไปกว่าที่เคยทราบมาแล้วอย่างไรก็ดีเมื่อถึงที่ศักดิ์สั่งให้ปรงช้างเพื่อพักอยู่ชั่วคราวแล้วก็แนะนำให้รู้จักกับวัลภาจากคำบอกเล่าของร้อยเอกเรืองตอนหนึ่งซึ่งหลุดออกมาระหว่างที่สนทนากันทำให้ทุกคนหูชันขึ้นมาด้วยความสนใจ

0: เคยพบหลายคนที่ล้มเหลวกลับมาจากการติดตามนะเพราะว่าทนกับความลำบากและภัยที่ต้องเผชิญไม่ไหวนอกจากนั้นผมยังได้พบกับพวกพรานเก่าๆที่เคยท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณที่กล่าวแล้วทุกคนรายงานต้องกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าแม้จะไม่เคยผ่านเข้าไปถึงหุบเขาเอื้องจำปาสีขาวหรือว่าพบกับชาวเขาที่กล่าวกันว่ากักตัวคุณพระไว้ก็มีเหตุผลหลายประการที่จะเชื่อได้ว่าคนเผ่านี้มีอยู่จริงครับบ้างก็จากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ประจำตำบลที่เคยเดินทางไปมาระหว่างไทยกับพม่าและบ้างก็จากพวกที่เคยค้าขายติดต่ออยู่กับกะเหรี่ยงบนเขาว่ากันว่าคนพวกนี้หน้าก็เหมือนกับไทยเดิมที่เราพบกันในแสนหวีแล้วก็แคว้นฉานเพียงแต่ว่าขนบประเพณีเท่านั้นไม่รู้ว่ารับมาจากที่ไหนจะทำอะไรต้องเกี่ยวกับเอื้องจำปาไปเสียทั้งนั้นไม่เชื่อในการดับสูญของชีวิตหากไม่ศรัทธาแก่กล้าในการกลับชาติไม่บูชาอะไรไม่นับถืออะไรนอกจากแสลงซึ่งเป็นเทวรูปประจำเผ่าพงของเขาครับ
1: ร้อยเอกเรืองเล่ามาถึงตอนนี้วลภาก็หันมาสบตาศักดิ์โดยเร็วส่วนศักดิ์ก็หันไปมองดูตะเกิ้นกะเหรี่ยงชราหันไปจับสายตาอยู่กับสางคำเจ้าขวานช้างไม่รู้จะทำอย่างไรก็ได้แต่ก้มหน้าเอานิ้วเขี่ยดินเล่นสแลงคราวนี้เราได้ความแล้วคุณศักดิ์ว่ามันเป็นอะไรสแลงผู้ไม่ชอบการบูชาด้วยอะไรนอกจากเอื้องจำปาสีขาวบริสุทธิ์สแลงผู้ไม่ชอบเส้นสังเวยด้วยอะไรนอกจากเลือดเนื้อของมนุษย์เป็นไปได้ไหมคะคุณศักดิ์ว่าศรัทธาในความขลังความศักดิ์สิทธิ์ที่คนเผ่านั้นมีต่อเทวรูปองค์นี้เองที่ทำให้เจ้าหัวหน้าปกครองชาวป่าหรือชาวเขาเหล่านี้อยู่ได
0: ้ข้าพเจ้าก้มศีรษะเนิบๆอะไรๆก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับคุณวรภาเมื่อคนเราอยู่ในป่าแล้วก็เชื่อถือในอภินิหารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกินไปเป็นวิสัยของมนุษย์มาแต่ไหนแต่ไรเสียแล้วที่จะหวาดกลัวในสิ่งที่ตนหาเหตุผลไม่ได้และสิ่งใดที่มนุษย์ไม่รู้มนุษย์ก็โยนบาปหรือบุญให้แก่อำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอไปอย่างคนที่ไข้มาลาเรียขึ้นสมองล้มฟาดคาชามข้าวสิ้นชีวิตเขาก็อ้างว่าเพราะไปทำอะไรผิดผีผิดเจ้าเข้าหรือคนเราที่รอดพ้นจากอันตรายอย่างหวุดหวิดเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดเขาก็ยกให้อำนาจคุ้มครองของเทวดาแสลงเทวรูปที่คุณวรภาว่าก็คงจะเป็นตัวแทนของความดุร้ายเหลือเกินคนเผ่านี้จึงได้หวาดกลัวกันมากมายถึงเพียงนั้นครับ
1: วรภาได้ฟังชายตาไปทางสางคำแต่ว่าสางคำเจ้าขวานช้างกลับลุกหายไปจากที่นั่นเสียแล้ว

0: พอเขาให้ลาพักเพื่อตอบแทนความดีความชอบเป็นพิเศษก็โดนขอร้องให้พาพวกเทวดานั่นออกมาที่นี่อีกจนแทบจอดไปเพราะว่าไอ้โจรก๊กนั้นน่ะแต่ราชการของคุณเรืองเสร็จเรื่องหรือยังล่ะต่อจากนี้ก็ไม่มีอะไรครับนอกจากรายงานผลของการสำรวจแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ข้อนั้นร้อยโทการผู้ช่วยของผมกับพันตรีบราวน์เขาว่ากันได้ผมเป็นไทยแก่ตัวที่จะพักผ่อนตามที่เขาอนุญาตให้ลาต่อไปอีก50วันครับโอ้โหมันพอดีทีเดียวนะสำหรับการเดินทางครั้งนี้เนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมตัวมาเลยนะครับสำหรับการเดินทางอย่างนี้เนี่ยจะไปแปลกอะไรคุณเตรียมตัวมาราชการเรื่องนี้อย่างไรก็ไปอย่างนั้นแหละยูกยาหรือว่าปืนผาหน้าไม้ก็ใช้กับผมเอา
1: ร้อยเอกเรืองเก่าคางนั่งคิดอยู่สักครู่จากนั้นก็พยักหน้าเนิบๆ
0: ลงก็ได้ครับ
1: ในขณะที่วลภาพอได้ฟังก็ร้องอุทานออกมาเบาๆด้วยความตื่นเต้นสีหน้าที่กร้านแดดจากการเดินทางของหล่อนเรือเป็นสีชมพูในตาทั้งคู่เป็นประกายในขณะที่เอ่ยขึ้นว่าคราวนี้คุณศักดิ์กตะเกิ้นคงไม่ขาดอะไรอีกแล้วไม่ใช่หรือคะ
0: ร้อยเอกเรืองหันมามองดูข้าพเจ้าอย่างสงสัยแต่ก่อนที่จะทันตอบอะไรออกไปวลภาก็เอ่ยขึ้นมาอีก
1: คุณศักดิ์กับตะเกิ้นบ่นถึงคุณตั้งแต่ออกจากปากน้ำโพมาจนกระทั่งดิฉันอดคิดไม่ได้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดไปในการเดินทางครั้งนี
0: ้ เป็นธรรมดาเหลือเกินที่ผมและตะเกิ้นจะอดคิดอย่างนั้นไม่ได้ครับเราเคยสุขเคยทุกข์ยากตรากตรำลำบากแล้วก็เคยเกิดเคยตายร่วมกันในป่าเสียจนรู้สึกว่าแยกจากกันไม่ออกบอกกับใครก็บอกไม่ถูกจนกว่าจะได้พบกับตัวเองนะครับ
1: ดิฉันคิดว่าดิฉันพอจะเข้าใจนะคะไม่มีอะไรจะทำให้คนเรารู้จักตัวของตัวเท่ากับอยู่ป่า
0: วัลภาก้มศีรษะเนิบ
1: ๆดิฉันคิดว่าดิฉันพอจะเข้าใจค่ะไม่มีอะไรจะทำให้คนเรารู้จักตัวของตัวเท่ากับอยู่ในป่าไม่มีอะไรจะทำให้คนเรารู้จักชีวิตและมิตรแท้หรือเทียมเท่ากับการผ่านภัยอันตรายใดๆที่ป่าจะพึงมีได้ร่วมกันถ้าเพียงการผจญภัยเท่าที่ดิฉันได้พบมาในการเดินทางนี้ยังถึงเพียงนั้นดิฉันรู้ดีว่าชีวิตที่สมบุกสมบันมาด้วยกันอย่างโชคโชนของพวกผู้ชายอย่างคุณกับคุณเรืองแล้วก็ตะเกิ้นคงจะมีความผูกพันต่อกันอย่างแน่นแฟ้นถึงเพียงไหน
0: แต่คราวนี้ผมต้องการคุณเรืองยิ่งกว่าครั้งหนึ่งครั้งใดมานะครับก็เพราะว่าเป็นการเดินป่าในภูมิประเทศที่ผมไม่ค่อยคุ้นเคยนอกจากได้รับจากความทรงจำของสางคำกับแผนที่เท่านั้น

0: คราวนี้ร้อยเอกเรืองหันมามองหน้าสักคำเหม็งพลางถามว่า
1: แผนที่อะไรกันครับแผนที่การเดินทางของคุณพระที่คุณวรภาทำไว้จากรายงานของพนักงานป่าไม้ที่หนีรอดกลับไปได้แต่ก็หายไปเสียแล้วนอกจาก
0: วรภาสอดขึ้นอย่างฉับพลันทันใด

0: อยู่ในความทรงจำของดิฉันแจ่มชัดเหลือเกินค่ะคิดว่าพอจะร่างขึ้นใหม่ได้ร้อยเอกเรืองมุ่ยปากให้สัญญาณบอกใบ้ไปที่สางคำซึ่งขณะนั้นกำลังยืนพิงต้นไม้ลูบคลำเล่นอยู่กับงวงของช้างห่างออกไปพรางกระซิบว่า
1: อย่าไว้ใจมันนักเจ้าคนนั้นน่ะทำไมคุณรู้จักมันหรอจะว่ามากก็ได้ไม่รู้จักเลยก็ได้ผมเนี่ยเคยพบเข้าไปป้วนเปี้ยนอยู่ในตลาดปากน้ำโพเสมอใช้เงินเหมือนใช้เบี้ยทั้งที่ฐานะแล้วก็อาชีพเป็นเพียงแค่ควานช้างเอาทุกอย่างไม่ว่าเหล้าไม่ว่าผู้หญิงหรือการพนันถึงกระนั้นนะนอกจากชื่อซึ่งผมคิดว่ามันตั้งเอาเองตามใจชอบก็ไม่รู้ว่าหมอนี่เป็นใครมาจากไหนมีรายได้พิเศษอะไรนอกจากนั้นผมแน่ใจเหลือเกินว่าเราพบกันบ่อยครั้งควรจะรู้จักผมดีแต่นั่นเห็นไหมแทนที่จะทักทายกันกลับลุกหนีซะได้ไอ้บางทีก็อาจจะเนื่องมาจากความกลัวตามวิสัยคนป่าของมันเพราะรู้ว่าคุณเรืองเป็นนายทหารก็ได้เอ้ยเป็นไปไม่ได้ครับมันไม่ใช่คนป่ามันไม่ใช่ควานช้างธรรมดาอย่างที่คุณเข้าใจนะอยากให้คุณเนี่ยได้เห็นเวลาที่มันใช้ชีวิตอยู่ตามตลาดปากน้ำโพเหลือเกินจึงจะได้เข้าใจว่าไอ้สางคำเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับคนที่ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีเลยแทนที่จะเป็นชาวป่าชาวดงอย่างที่เราเข้าใจ
0: คุณเรืองคิดว่าเขาจะเป็นภัยแก่เราในการเดินทางครั้งนี้งั้นเหรอคะ
1: เปล่าครับผมก็ไม่ได้คิดไกลถึงเพียงนั้นข้อนี้เป็นแค่ภาระที่คุณศักดิ์คงจะต้องพิจารณาเป็นอย่างดีแล้วว่าควรไม่ควรแค่ไหนเพียงใดแต่เรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่ใจของสางคำเองครับถ้าคิดช่วยความชำนาญภูมิประเทศภาคนี้ของเขาก็จะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ครับถ้าไม่เล่นด้วยนอกจากเราจะไม่ได้รับความสะดวกจากการช่วยเหลือของเขาบางทีนะครับการเดินทางครั้งนี้ของเราก็อาจจะล้มเหลวซะก่อนที่จะถึงที่อยู่ของคุณพระ
0: แต่ไหนๆเราก็มาลึกถึงเพียงนี้แล้วจะต้องพยายามหาทางแก้ไขต่อไปค่ะ
1: ครับใจผมก็อย่างเดียวกันครับได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับจากสางคำเราก็ควรจะพยายามกันต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดแต่ว่าพูดต่อไปคุณวรภาอย่าหันหน้าไปมองทางนั้นให้มันละแคะละคายว่าเรากำลังพูดถึงมันหรือว่าสนใจในตัวมันนะครับ
0: ตลอดเวลานั้นศักดิ์รู้ดีว่าเจ้าควานช้างอาจจะก้มหน้าเล่นอยู่กับงวงช้างอันเชื่องของมันอย่างไม่สนใจใยดีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกทั้งนั้นแต่ตลอดเวลาเหมือนกันสายตาของสางคำชำเลืองมาจับอยู่ทุกอิริยาบถของทุกคนราวกับจะอ่านข้อความที่ทุกคนสนทนากันจากความเคลื่อนไหวของริมฝีปากสางคำยืนพิงต้นไม้อยู่นานจนกระทั่งร้อยเอกเรืองขอตัวกลับไปสั่งงานแก่ผู้ช่วยและเจรจากับหัวหน้าคณะนายทหารต่างด้าวตามมารยาทในการที่ร้อยเอกเรืองจะต้องแยกทางไปกับคณะของศักดิ์สางคำจึงหันหลังกลับเดินเลียบฝั่งลำธารแล้วก็หายลับไประหว่างสุมทุมพุ่มไม้ตามนิสัยอันเคยชินเช่นทุกวันมา
1: จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้โอ้โหก็ เราเล่าควบไปเลยครับก็ในตอนต่อไปนะครับตอนที่8ของหนังสือได้เป็นตอนที่7ของห้องสมุดหลังใหม่นะครับเทวรูปมรณะ
0: สลังนั่นเองนะคะ
1: ใช่
0: เทวรูปมรณะเริ่มตื่นเต้นแล้วหลังจากที่จริงๆก็ตื่นเต้นกันมาเป็นระยะนะคะแต่คราวนี้จะอยู่ต่อหน้าเทวรูปมรณะค่ะ
1: ครับผมแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกับคุณพระเร็วๆนะครับเพราะว่า
0: ใช่แล้ว
1: ก็ออกจากป่ามาพอสมควรละ
0: เพราะฉะนั้นตอนต่อไปเราก็จะเข้าถึงคุณพระมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับสแลงเทวรูปมรณะด้วยนะคะและที่ดิฉันสนใจมากก็คืออิตาสังคำนี่แหละเพราะว่าข้อมูลของร้อยเอกเรืองไงที่บอกว่าอย่าไว้ใจมากจำได้ไหม
1: เคยเห็นในตลาด
0: ใช่คือคล้ายๆกับที่ตะเกิ้ลเคยเตือน
1: ใช่
0: แต่ที่ร้อยเอกเรืองให้ข้อมูลมากกว่านั้นก็คือว่าสังคำอาจจะไม่ได้ชื่อสังคำนะอาจจะเป็นชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาสำหรับครั้งนี้และสังคำอาจจะไม่ใช่ชาวเขาอาจจะไม่ใช่แบบกลุ่มชาติพันธุ์อาจจะเป็นเหมือนกับเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีการศึกษาดีก็ได้แล้วปลอมตัวมาอู้จะเป็นอย่างนั้นหรออันนี้เป็นสมมุติฐานนะเป็นคำเตือนจากร้อยเอกเรืองจะแม่นไม่แม่นจะถูกไม่ถูกต้องติดตามตอนต่อไปค่ะ
1: ยังไงติดตามห้องสมุดหลังใหม่ล่องไพรได้นะครับทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมทั้ง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
0: สำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณี

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าได้เสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำหากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบใน5อำเภอ66ตำบล336หมู่บ้านและประชาชนกว่าหมื่นครัวเรือนจึงเสนอให้พิจารณาระบายน้ำแบบก้างปลาออกทั้งสองฝั่งเพื่อลดผลกระทบพร้อมใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำ6แห่งที่ทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วขณะเดียวกันคาดช่วงวันที่24ถึง25กันยายนจะมีฝนตกหนักจึงกำชับทุกอำเภอติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางรวมถึงป้องกันพื้นที่สำคัญจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทานสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์@

0: ังใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีต

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคือคายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้ว

มูยอทะเลมูยอสมุนไพรนะครับมูยอสาหร่ายมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ถ้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ถ้วนครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก่อบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะฮะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมีเดลิเวอรี่ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: ปั๊มเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Only Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย

0: 02-460-053
1: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
2: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
1: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
2: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
1: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
2: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
3: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
6: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
7: มันคือการเดินทางไกลกว่าสิฮอดหัวใจมันต้องใช้เวลา

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมีเดลิเวอรี่ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ลาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053

0: ผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
1: ฮะมหาวะย่าไปกาฝากนี่
0: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
1: อีหยังก็บอกให้ย่าไปตายปัดโ
0: พโอ้โหยายายายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
1: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
2: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042460339

0: ามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ุ้ยพี่ซื้อ
1: เดี๋ยว
2: เป็นเข้าขอเบอร์โต๊ะได้ปะ

0: ที่แล้วพวกเราก็มาขอพรที่นี่แหละ
1: แล้วก็สมหวังทุกข้อเลยใช่ไหม
2: ใช
0: ่ก็ขอให้นายเจอคนรักเร็วๆล่ะ
1: โชคดีนะ

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮีโร่หยาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไทยดีเซล SSS

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500 Andy Francis 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล SSH

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: บรรดาท่านพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายและบรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายบัดนี้เวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแล้วและเวลานี้เป็นเวลาที่บรรดาท่านทั้งหลายจะพึงได้รับฟังประวัติของบุคคลตัวอย่างซึ่งมีมาในพระธรรมบทโคตกนิกายโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของพระเรวัตหรือว่าตามพระบาลีที่บอกว่าเรวัตเถระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภถึงเรื่องที่แล้วมาได้อ่านได้ผ่านมาว่าในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500รูปเพื่อเยี่ยมพระเรวัตที่ป่าตะเคียนหรือว่าป่าตะแกแต่ได้ว่าในขณะที่ไปพระเรวัตได้ดินมิตสถานที่ต่างๆด้วยอำนาจของฤทธิ์ด้วยความจริงท่านเป็นเด็กอายุ7ปีแล้วก็ได้รับฟังคำสั่งสอนของบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรวัดที่ใกล้ๆบ้านของท่านแต่ความจริงคราวนั้นก็ยังไม่ทราบว่าพระองค์นั้นชื่อว่าอะไรแต่ว่าในวัดนั้นท่านมีพระอรหันต์ทั้งวัดท่านพยายามสอนวิธีลัดแบบย่อให้แก่สมณเณรเรวัตะในที่สุดท่านฟังกรรมฐานย่อตั้งแต่ต้นจนถึงอรหัตผลท่านเข้าไปในป่าฝึกฝนจิตของตนด้วยตนเองในที่สุดก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมไปด้วยปริสัมภิทาญาณความจริงปฏิปทานี้เมื่อรับฟังแล้วก็คงจะฟังแต่เรื่องความดีที่ท่านผู้ใดทำแล้วจงลอกแบบความดีนั้นมาปฏิบัติจึงจะมีผลเพราะว่าพวกเราไม่ใช่องค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะได้ทำอะไรให้สำเร็จได้โดยตนเองโดยไม่มีใครแนะนำไม่มีแบบไม่มีแผนพวกเราทั้งหมดที่เราเรียกกันว่าสาวกคือรับฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลอกแบบลอกแผนเอาแบบเอาแผนที่ท่านปฏิบัติดีแล้วมาประพฤติปฏิบัติตามจึงจะมีผลฉะนั้นสำหรับพระเรวัตจัดว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลมีปฏิปทาคนที่พวกเราพุทธบริษัทจะพึงปฏิบัติตามดูตัวอย่างท่านรับฟังคำสอนเพียงคำเดียวเพียงครั้งเดียวท่านก็นำไปฝึกฝนตนเองพวกเราฟังกันวันละ 3-4 ครั้งและบางทีก็มากกว่านั้นถ้าหากว่าเราจะพยายามฝึกฝนตนเองก็ดูกันว่าจะมีกำไรดีกว่าพระเรวัตะเป็นไหนๆวันนี้ขอต่อเรื่องเมื่อวานนี้ท่านกล่าวว่าลำดับนั้นนางวิสาขาจึงได้ถามบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ไปที่บ้านของนางเพราะว่าปุพพารามนี่นางวิสาขาท่านถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากจะสร้างถวายแล้วก็รับภาระทุกอย่างในการที่จะเลี้ยงดูพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นอันว่าเวลาตอนที่ก่อนเที่ยงก็ดีหลังเที่ยงก็ดีนางวิสาขาก็ดีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ดีเวลาที่ไปวัดจะไปมือเปล่านั้นไม่มีราเช้าก่อนเที่ยงก็นำภัตตาหารไปถวายพระสงฆ์เวลาบ่ายก็นำเภสัชที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจะพึงฉันได้ไปถวายมีเนยใสในข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นเพราะว่านางเป็นพระโสดาบันนี่จริยาของพระโสดาบันท่านเป็นอย่างนี้มีอารมณ์ละมีอารมณ์ไม่ตาอยู่ตลอดเวลาเป็นกล่าวว่ามาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายไปฉันของเคี้ยวของฉัน มีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นนางวิสาขาก็ได้ถามบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าพระคุณเจ้าโพธิเจริญท่านทั้งหลายได้ไปที่อยู่ของพระเรวัตเถระกับพระศาสดาหรือเปล่าในความจริงสมณเณรอายุ7ปีแต่ถ้าว่าท่านได้บรรลุอรหัตผลก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่คือเป็นพระเต็มตัวไม่ต้องสวดยติกรรมเป็นพระเต็มที่และก็เป็นพระเถระคำว่าเถระนี่แปลว่าพระผู้ใหญ่ทรงคุณธรรมเป็นพิเศษขั้นอรหันต์นี่เขายกย่องกันแต่ความจริงไม่ยกย่องพระอรหันต์ไม่รู้ก็จะไปยกย่องใครเหมือนกันหรือจะยกย่องพระเทวทัตก็ตามบรรดาภิกษุแก่สองท่านก็ตอบกันนาวิสาขาวโยมอาตมาไปมาแล้วไปด้วยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาวิสาสินิกถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญก็สถานที่อยู่ของวเรวัตเถระนั่นมีเป็นที่รื่นรมน่าเป็นอยู่เป็นสุขสบายดีหรือบรรดาหลวงตาแก่สององค์ยังได้บอกกับนางวิสาขาว่าที่อยู่ของท่านพระเรวัตนั้นเป็นสถานที่น่ารื่นรมจักมีแต่ที่ไหนพูดภาษาได้ไทยก็หาอะไรกันแม่หรืออะไรกันโยมโยมไอ้สถานที่เรื่องน่ารื่นรมของพระเรวัตนั้นมันไม่มีหรอกก็ว่าอย่างนั้นที่ตรงนั้นมันเต็มไปด้วยไม้เสกแกเป็นเต็มไปด้วยฝากด้วยน้ำมันก็ท่านบอกว่าเหมือนกับที่อยู่ของเปรตมันรกรุงรังบริป่าดินหนามเป็นป่ารกชัดพระเรวัตก็อยู่คนเดียวถ้ามองดูสภาพกันจริงๆแล้วก็พระเรวัตจะมีสภาพเหมือนเปรตที่อยู่ในป่านี่ฟังลุงตาแก่แกว่าไม่ใช่ว่าอย่างนี้นะฉะนั้นในเวลานั้นก็ปรากฏว่ามีพระภิกษุหนุ่มสองรูปแล้วก็พาพวกเพื่อนๆมากันมารับข้าวต้มที่บ้านนางวิสาขาเมื่อนางวิสาขาถวายข้าวต้มและของเคี้ยวของฉันตามสมควรแล้วจึงได้ถามบรรดาภิกษุหนุ่มทั้งหลายเหล่านั้นบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าท่านมหาอุบาสิกาสถานที่ที่พระเรวัตอยู่เนี่ยจะพรรณนาให้มันจบมันสิ้นแหมมันแสนจะยากเพราะว่าที่อยู่ของท่านถ้าจะเปรียบเทียบกับเทวสภาที่ชื่อว่าสุธรรมาก็เห็นจะเปรียบเทียบกันไม่ไหวมันสวยกว่าเทวสภาสิแหมนี่ท่านรู้จักเทวสภาไหมล่ะเทวสภาที่นางสุธรรมาสร้างไว้เอาช่อฟ้าไปชาบสร้างสวมที่บรรดาท้าวสักกะสร้างสลากันไว้ไปปรากฏบนสวรรค์เช่นดาวดึงส์เทวโลกเป็นที่ประชุมของเทวดาที่นั่นจัดว่าเป็นสถานที่มีความสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าว่าบรรดาพระหนุ่มต้องเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐกลับพูดกับนางวิสาขาว่าที่ของพระเถระที่อยู่นั่นมันสวยยิ่งกว่าเทวสภาเป็นไหนๆคล้ายๆกับคนแต่งขึ้นในฤทธิ์เท่าอย่างนั้นในเวลานั้นท่านมหาอุบาสิกาวิสาขาได้คิดว่าบรรดาพวกภิกษุพวกที่มาครั้งแรกกล่าวไปอย่างหนึ่งคือลูกตาแก่สององค์ได้พูดอย่างหนึ่งแกพูดบอกว่าที่อยู่ของพระเรวัตนั้นเหมือนกับสถานที่เปรตเป็นที่เปรตอยู่รกรุงรังสำหรับภิกษุหนุ่มพวกนี้ก็กล่าวอีกอย่างหนึ่งพูดว่าในสถานนี้เป็นที่รื่นรมมีความสวยสดงดงามดีกว่าเทวสภานั่นยังคิดว่าภิกษุพวกที่มาครั้งแรกคงจะลืมอะไรไว้แน่นี่ก็จะกลับไปเวลาที่พระเถระคลายฤทธิ์ออกเสียแล้วนี่นางวิสาขามีความเข้าใจเพราะว่าท่านเป็นพระโสดาบันด้วยสัมผัสกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาส่วนภิกษุผู้นี้ จะไปในเวลาที่พระเถระกำลังแสดงฤทธิ์เทรมิตรายไว้เพื่อนที่สวยสดงดงามนางก็ไม่ได้โต้ตอบว่ายังไงเมื่อฟังพระทั้งสองฝ่ายพูดนางก็ไม่โต้ตอบไม่โต้เถียงไม่ได้แสดงความเห็นเพราะอาทั้งนี้เพราะว่าอาศัยที่นางเป็นบัณฑิตคำว่าบัณฑิตก็แปลว่าผู้รู้คนที่ทรงความเป็นพระโสดาบันก็เป็นบัณฑิตแล้วนั่นนางจึงคิดว่าเราจะทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาแล้วก็ในเวลาต่อมาไม่ช้านักเวลาครู่เดียวก็ปรากฏว่าบรรดาภิกษุบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแวดล้อมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเสด็จมาสู่เรือนของนางวิสาขาเมื่อถึงที่นั่นองค์สมเด็จพระพักตร์วันก็ทรงเสด็จประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาตกแต่งไว้แล้วนางวิสาขาจึงถวายของในองค์สมเด็จพระประทีปแก้วเป็นพร้อมด้วยบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยความเคารพในเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันเสร็จบรรดาพระสงฆ์ฉันเสร็จนี่ท่านฟังแล้วก็ดูมันญาติของคนที่เขาเป็นผู้ดีหรือว่าคนที่เขาเป็นบัณฑิตอย่างนางวิสาขาความจริงนางวิสาขามีกิจที่จะถามพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ถามเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันหรือว่าไม่ถามที่เวลาที่พระฉันสำหรับชาวบ้านก็เนี่ยจะมาโดนบ่อยดีไม่ดีกำลังกินข้าวแกบอกว่ากำมาธุระจะไม่ทุกข์มาร้อนแกจะใช้เวลานั้นนั่นแหละนี่เราก็ไม่โทษว่าท่านผู้นั้นเสียแต่เราก็คิดว่าท่านลืมภาระไปว่าพระกำลังฉันข้าวน่ะตามพระวินัยก็ห้ามพระคุยเวลาฉันข้าวพูดกันไปบ้างคุยกันไปบ้างนั่นแสดงว่าพระองค์นั้นไม่ใช่พระเพราะว่าไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยเวลาฉันข้าวนี่เขาไม่คุยกันแล้วก็ไม่อวดดีไม่อวดเด่นไม่อวดความพิเศษไม่ถ่อมตัวไม่อะไรทั้งหมดเวลาฉันข้าวก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฉันพร้อมกันไปนั่นก็พิจารณาเป็นอาหารเรปฏิโกรสัญญาไม่เป็นเรื่องของพระถ้าเวลาคุยกันในเวลากินข้าวเขาไม่เรียกพระเขาเรียกคนเมาแต่ว่าคนเมาในที่นี้เขาเรียกว่าจะพูดไปทีว่าคนที่มีวิสัยนรกติดอยู่ในใจหรือว่าสภาพของใจเป็นสัตว์นรกพระประเภทนั้นและนักบวชประเภทนั้นจึงจะคุยกันในเวลากินข้าวและฉันข้าวเหมือนแต่ว่ามีกิจที่มีความจำเป็นจริงๆอันนั้นเรื่องหนึ่งต่างหากเมื่อเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จพระภารกิจแล้วนางจึงเข้าไปถวายบังคมองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเพื่อกราบทูลถามเฉพาะว่าอันเตภควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้เดียวข้าบรรดาฤาษีสุที่ไปกับพระองค์บางพวกก็กล่าวว่าที่อยู่ของพระเรวัตเถระเป็นป่ารกชัดไปด้วยไม้สแก่บางพวกก็กล่าวว่าเป็นที่น่าเป็นสถานที่น่ารื่นรมที่อยู่ของพระเรวัตเถระตะเบขอที่อยู่ของพระเถระนั้นเป็นอย่างไรแน่พระพุทธเจ้าค่ะในลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสดับคำนั้นแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอุปาสิกะดูก่อนอุปาสิกาสถานที่ที่นั้นจะเป็นบ้านก็ดีหรือว่าจะเป็นป่าก็ดีในเมื่อพระหันทั้งหลายอยู่ณที่ใดในที่นั้นก็จัดว่าเป็นสถานที่รื่นรมทั้งหมดทั้งนี้ก็ว่าพระอรหันต์ปรารภเฉพาะพระธรรมวินัยจะอยู่ในที่ไหนก็ตามพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมยังสถานที่นั้นให้เป็นที่น่ารื่นรมเพราะว่ามีอารมณ์อยู่เป็นสุของค์เมื่อทรงตรัสอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงตรัสเป็นพระพุทธภาษิตว่า พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ณที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นบาปป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิประเทศที่น่ารื่นรมทั้งหมดนี่ขอบรรดาท่านหลายฟังแล้วก็จงคิดว่าสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่ประกอบพระดีธรรมถ้าอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขสบายจะอยู่มากด้วยกันสักเพียงใดก็ตามทีเรื่องร้ายย่อมไม่ปรากฏถ้าท่านผู้นั้นมีความรู้สึกว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตใจความข้อนี้พระอัตถกถาจารย์ท่านแก้ไว้ว่าบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่ได้กายวิเวกในบ้านก็จริงที่หมายความว่าถ้าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ปวงชนเขามีคนมากแต่ว่าท่านทั้งหลายไม่ได้กายวิเวกหมายความว่ากายนี่มันไม่สงัดได้ยินเสียงจอกแจ๊กจอแจอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงกระนั้นก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ย่อมได้จิตวิเวกแน่นอนคำว่าจิตวิเวกก็หมายความว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีจิตสงัดไม่ได้กิเลสตลอดเวลาเรื่องความยุ่งภายนอกไม่มีความสำคัญจิตใจของท่านไม่ยุ่งไปด้วยนี่ฟังแล้วบรรดาท่านภิกษุสมณีทั้งหลายและบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายฟังแล้วจงจำจำและจงคิดและปฏิบัติตามแล้วก็ทำให้ได้ด้วยว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ด้วยกันมากก็ตามน้อยก็ตามจงอยู่ด้วยความเป็นสุขตามที่ก็บอกว่าถ้ารักกันก็จงเกรงใจกันรักนั้นจึงจะถาวรนี่เป็นภาษิตโบราณที่พระพวกเราบอกอยู่กับองค์นั้นก็ไม่ได้อยู่องค์นี้ไม่ได้อัธยาศัยไม่ถูกกันถ้าความรู้สึกอย่างนี้มีเมื่อไหร่จงเปลื้องผ้ากาสาวพัดออกจากกายเสียเพราะว่าการแสดงการเช่นนั้นเป็นนั้นว่าเราไม่ได้เคารพในพระธรรมวินัยแล้วยังทำตนเป็นอันธพาลอยู่นี่ต่อไปพระเถรคถาจารย์แก้ว่าเพราะอารมณ์ทั้งหลายเพราะว่าอารมณ์ของบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายมีประมาณเหมือนกับของทิพย์ย่อมไม่อาจที่จะทำจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นให้หวั่นไหวได้เพราะเหตุฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจะอยู่ในบ้านก็ดีอยู่ในป่าก็ดีจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าอยู่ในที่ใดทั้งหมดพระอรหันต์ย่อมมีอารมณ์เป็นสุขตลอดเวลาเป็นอันว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศน์เพียงย่อๆโดยใจความในพุทธภาษิตว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นบ้านก็ตามจะเป็นป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิประเทศสถานที่น่ารื่นรมทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าเทศน์เพียงเท่านี้เวลาจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นนี่ฟังแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับบรรดาภิกษุสมณีทั้งหลายสมัยนั้นเนี่ยเขาฟังคำสอนกันแต่เพียงย่อๆเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นที่บ้านก็ตามเป็นที่ป่าก็ตามเป็นที่ลุ่มก็ตามเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานที่น่ารื่นรมถ้าฟังกันเพียงเท่านี้อย่างเลวที่สุดเมื่อจบแล้วจุปธรรมเทศนาอย่างต่ำที่สุดทนเป็นมากได้บรรลุพระโสดาปัตติผลแล้วก็มีส่วนมากที่บรรลุถึงอรหัตผลท่านบรรลุกันได้ยังไงเพราะว่าเวลาท่านฟังท่านก็คิดว่าทำไมพระอรหันต์อยู่ในป่าหรืออยู่ในบ้านสถานที่เราชัดเป็นสถานที่น่าเรื่นรมก็เพราะว่าท่านมีอารมณ์ไม่เกาะอยู่ในภูมิประเทศแล้วก็ไม่เกาะอยู่ในร่างกายไม่เกาะอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราถือว่าการทุกอย่างในโลกมันมีความเสื่อมมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นของธรรมดาในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นว่าเป็นของธรรมดาเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของไม่น่ารื่นรมไม่มีอะไรที่น่าขัดข้องใจ เราฟังไว้แล้วก็จำไว้แล้วก็ปฏิบัติ ด้วยนะแต่ความจริงแบบฉบับของเรามีมากกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนตอนนี้ตั้งเยอะแต่ว่าเราทำกันได้หรือไม่แล้วก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าเฉยๆนะไอ้คำว่าว่ากันไปก็หมายว่าถ้าทำไม่ได้แต่ดีกันไม่ได้ยังเข้ากันไม่ได้ก็แสดงว่าอยู่ที่นี่กันไม่ได้ก็แล้วกันนี่พูดอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจไล่ใครคนดีอยากได้คนชั่วอยากให้ไปแต่คนชั่วถ้ารู้ว่าชั่วจริงๆไม่ไปก็จะใส่ให้ไปเหมือนกันเพราะที่ในเขตนี้เขาลงทุนกันเป็น10ล้านเขาไม่ต้องการให้คนชั่วอยู่ให้คนดีอยู่นี่คุยกันต่อไปในเรื่องของปริวัติวันนี้ก็ไม่จบมันโดยอีกสมัยหนึ่งบรรดาภิกษุทั้งหลายคำว่าสมัยหนึ่งก็เวลาต่อมานั่นเองคือไม่ใช่เวลาเดียวนั้นหลังจากฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาภิกษุทั้งหลายนั่งสั่งสนทนากันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็เหตุอะไรหนอละครับบาลีบอกอะไรหนอแลพระศรีวลีเถระจึงเป็นผู้อยู่ในท้องมารดาถึง7ปี7เดือน7วันนี่หวยมันไม่ออก7 7 7ถึงนะ แล้วก็เป็นเพราะกรรมอะไรพระศิวลีจึงได้ไหม้ในนรกเพราะกรรมอะไรจึงได้ถึงความเป็นผู้เลิศโดยลาภและมียศเลิศอย่างนั้นก็หมายความว่าพระศิวลีเนี่ยเวลาจะออกจากท้องแม่เวลาแม่ตั้งท้องอยู่ในท้องถึง7ปี7เดือน7วันแล้วก่อนจากนั้นที่พระศรีวลีจะมานะท่านก็นอนในนรกสิ้นกาลนานแล้วก็มาเกิดขึ้นแล้วมาเป็นพระคราวไปป่าคราวนี้มีลาภมากที่บรรดาปรารภพระศรีวลีแต่ผู้เดียวเพื่อการทำบุญคราวนี้เราต้องการถวายหลวงปู่ศรีวลีหลวงพ่อศรีวลีของเราเท่านั้น แม้แต่องค์สมเด็จพระสูงท่านคือพระพุทธเจ้าไปด้วยเทวดาก็ไม่ได้ปรารภความจริงพระพุทธเจ้านี่ถ้าเป็นคนที่มีกิเลสเห็นใครเข้ามาบูชาลูกน้องมากกว่าตัวดีหน้าโกรธลูกน้องจะลำบากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพวกพี่แกจะอิจฉาเอาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นพระองค์ทรงยกย่องถ้าลูกศิษย์องค์ไหนดีก็ยกย่องว่าเป็นพระดีเป็นพระควรแก่การบูชาในลำดับนั้นเวลาที่บรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายโดยทั่วหน้ากำลังปรารภกันว่าพระศรีวลีเป็นเพราะกรรมอะไรยังได้อยู่ในท้องแม่ถึง7ปี7เดือน7วันเป็นเพราะกรรมอะไรจึงได้ลงไปในนรกสิ้นกาลนานเป็นเพราะกรรมอะไรเวลาที่เกิดมานี้จึงมีลาภมากจึงมียศใหญ่เป็นที่เคารพของเทวดาทั้งหลายในขณะที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายคุยกันอยู่นั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ในพระคันธกุฎีมหาวิหาร สมเด็จพระวิชิตมารฟังเสียงของบรรดาพระสงฆ์ด้วยทิพสูตญาณคือโหทิพคุยที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ได้ยินองค์สมเด็จพระมหามุนีใคร่จะเปลื้องความสงสัยของบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายสมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงเสด็จมาเมื่อเสด็จมาถึงแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงเสด็จประทับอยู่ในคนส่วนข้างหนึ่งและจึงถามบรรดาภิกษุทั้งหลายว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพวกเธอกล่าวอะไรกันพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อบรรดาภิกษุทั้งหลายกล่าวนั้นกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ากำลังปรารภเรื่องบุพกรรมของพระศรีวลีพระพุทธเจ้าข้าก็มีความสงสัยว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงเสด็จไปเยี่ยมพระเรวัตตะคราวนี้ปรากฏว่าพระศรีวลีแสดงบุญญาธิการเป็นที่เรื่มใสของบรรดาเทวดาทั้งหลายถ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดสงสัยว่าทำไมพระศิวลีมีบุญขนาดนี้จึงได้ต้องอยู่ในท้องมารดาถึง7ปี7เดือน7วันก่อนจะมาก็ได้ตกนรกเสียก่อน เมื่อมาเป็นคนแล้วก็มาบีบุญใหญ่มีลาภมากเป็นยศศักดิ์มากข้าพระพุทธเจ้าสงสัยเป็นอันว่าเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายกราบทูลดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบาทีแก้วก็ทรงพยากรณ์บุพกรรมของพระศรีวลีว่าเหตุที่พระศรีวลีจะต้องอยู่ในท้องแม่7ปี7เดือน7วันเป็นต้นมาจากทำกรรมที่เป็นอกุศลอะไรแต่ด้วยว่าบรรดาท่านภิกษุสามเณรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่เราจะพูดกันมันก็หมดไปแล้วนี่เพราะเวลามันหมดสำหรับเรื่องนี้ก็ของดไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ไปก็จะนำเรื่องราวในมหาสติปัฏฐานสูตรมาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทต่อไปตามสมควรพอสมควรกับเวลาตอนที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพากันมาประชุมกันหลังจากที่กลับมาจากที่อยู่ของบริวารแล้วตามพากันมาลำพึงว่าเหตุใดอริวัตจึงต้องอยู่ในท้องมารดาถึง7ปี7เดือน7วันเพราะเป็นเพราะกรรมอะไรอริวัตจึงต้องตกนรกขอโทษพระศรีวลีเหตุใดพระศรีวลีจึงต้องก่อนที่จะคลอดอยู่ในท้องมารดาถึง7ปี7เดือน7วันแล้วก็ต้องลงในนรกดังจากนั้นก็เป็นมีผู้มีลาภมากมียศใหญ่หลังจากบรรดาภิกษุทั้งหลายได้พากันไปชุมหารือกันขณะเดียวกันนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาแล้วถามบรรดาภิกษุทั้งหลายว่าเธอพูดปรึกษาหารือกันเรื่องอะไรบรรดาภิกษุทั้งหลายกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตามที่กล่าวมาแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้นำอบุพกรรมของพระศรีวลีมาบอกกับบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเพื่อเรื่องจะได้เริ่มขึ้นในคืนวันนี้ความตามพระบาลีมีอยู่ว่าในขณะนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาได้ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายในกัปที่91กัปนับถอยหลังไปจากนี้พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระวิปัสสีทรงบัดขึ้นในโลกแล้วสมัยหนึ่งเสด็จจาริกไปในชนบทกลับมาสู่พระนครของพระราชบิดาความจริงสมเด็จพระวิปัสสีท่านก็เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันพระราชาทรงเตรียมอาคันธุกทานอาคันธุกทานก็หมายความว่าทานแก่พระผู้มาหรือว่าแขกผู้มาอาคันธุกะนี่แปลว่าแขกผู้มานี่พระท่านมาจากที่ไกลไม่ได้ประจำอยู่เฉพาะถือว่าเป็นอาคันธุกะทานังประวาการให้คือหมายความว่าตั้งใจจะถวายทานแก่พระอาคันธุกะทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเดี๋ยวก่อนย้อนหลังนิดราชาทรงเตรียมอาคันธุกะทานเพื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วก็ส่งข่าวไปแก่ชาวเมืองทั้งหลายว่าชนทั้งหลายจงมาเป็นสหายในทานของเรามีหมายความว่าพระองค์ให้ส่งข่าวให้ชาวบ้านมาร่วมกันบำเพ็ญทานบรรดาชนหลายเหล่านั้นทำอย่างนั้นแล้วคือว่าคิดว่าเราก็จะต้องถวายทานแด่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเหมือนกันแต่ได้ว่าท่านชาวบ้านเขาคิดกันอีกอย่างหนึ่งว่าพวกเราจะถวายทานนี้ให้ยิ่งกว่าทานที่พระราชาถวายแล้วนี่เขาเรียกว่าแข่งกันดีหรือว่าอดดีไม่ใช่อดเลวว่าพระราชาถวายทานแบบไหนเราจะทำให้แพ้พระราชาอย่างนี้เขาเรียกว่าอดดีควรอดจึงมีมนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันรุ่งขึ้นแล้วก็แต่งทานถวายแล้วก็ส่งข่าวไปทูลแด่พระราชาพระราชาทรงสันโดษเสด็จมาทอดพระเนตรทายของบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วดำริว่า เราจะถวายทานของเราให้ยิ่งกว่าขึ้นดีกว่าประเสริฐกว่าที่บรรดาประชาชนถวายแล้วเมื่อวันรุ่งขึ้นจะมีมนสมเด็จพระบัณฑิตแก้วพร้อมไปด้วยบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายราชาไม่ทรงสามารถแก้ชาวเมืองแพ้ได้เป็นอันว่าต่างคนต่างถวายแข่งกันพระราชาถวายแบบนี้ได้ชาวเมืองก็ถวายได้ทำให้ดีกว่าพระราชาพระราชาก็ทำให้ยิ่งไปกว่าชาวเมืองชาวเมืองก็ทำให้ยิ่งไปกว่าพระราชาว่ากันอย่างนี้เป็นลำดับแต่ต้องกล่าวว่าทิ้งชาวเมืองก็ไม่สามารถจะให้พระราชาท่านแพ้ได้ต่างคนต่างไม่มีใครแพ้ใครวันนี้เราถวายเพียงนี้วันรุ่งขึ้นเขาถวายยิ่งไปกว่าวันรุ่งขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งเขาถวายยิ่งไปกว่านั้นวันนั้นในครั้งที่หกชาวเมืองจึงมาคิดว่าบัดนี้พวกเราจะถวายทานในวันพรุ่งนี้จะทำเรื่องของทานที่เราทำทั้งหมดโดยที่ใครๆก็ไม่อาจจะพูดได้ว่าวัตถุชื่อนี้ไม่มีในทานของเรานี่เป็นอันว่าการแข่งกันให้ทานยิ่งประเสริฐเท่าไรมากเท่าไรคือการไม่แพ้กันขึ้นมาแล้วชาวเมืองคิดใหม่ว่าขึ้นชื่อว่าทานทั้งหมดเนี่ยที่เราถวายในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะไม่มีใครมติได้เลยว่าสิ่งทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมันไม่มีในที่นั้นจะต้องมีทุกอย่างเมื่อต่างคนต่างคิดแล้ววันรุ่งขึ้นจึงได้จัดแจงของถวายเสร็จแล้วตรวจดูว่ามีอะไรหนอแร่ที่ยังไม่มีอยู่ในที่นี้อีกมองไปมองมาก็มองไม่เห็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งดิบที่ยังมีก็จะน้ำผึ้งสุกน้ำผึ้งดิบนี่ไม่มีส่วนน้ำผึ้งสุกมีมากบรรดาชนหลายเหล่านั้นจึงใช้ให้คนสี่พวกนำทรัพย์ไปพวกละ 1,000 กหาวนะคือพันตำลึงไปยืนอยู่ที่ประตูพระนครสี่ประตูเพราะประตูเมืองมันมีสี่ประตูเพื่อต้องการได้น้ำผึ้งดิบหมายความว่าใช้ถ้ามีคนเข้ามาแล้วก็ไปซื้อดังนั้นคนบ้านนอกคนหนึ่งมาเพื่อจะเยี่ยมพวกชาวบ้านในเมืองก็ไม่เห็นจะมีอะไรติดมือมาได้เพราะแกอยู่ป่าก็ถือรวงผึ้งมาหนึ่งรวงไล่ตัวผึ้งออกให้หนีไปหมดแล้วจึงตัดกิ่งไม้แล้วก็ถือรวงผึ้งนั้นมาพร้อมทั้งไม้คอนเสร็จจึงเข้ามาสู่เมืองด้วยคิดตั้งใจว่าเราจะไปให้กับเพื่อนของเราในเมืองสำหรับคนที่ไปยืนอยู่หน้าประตูเมืองเห็นอีตาคนนี้แกถือรวงผึ้งมาเป็นคนบ้านนอกจึงถามว่าท่านผู้เจริญน้ำผึ้งนั้นท่านขายไหมนายคนบ้านนอก

ให้มากเกินไปเรายังไม่ให้ต้องขึ้นราคาก่อนนี่แกก็ไม่นักฉวยโอกาสเหมือนกันแกยิ่งกล่าวว่าเราไม่ให้เราให้ไม่ได้ไอ้ราคาหนึ่งตำลึงนี่น้ำผึ้งโรงนี้ไม่ได้มันราคาแพงพวกนั้นก็ขึ้นราคาไปสองตำลึงสามตำลึงสี่ตำลึงก็ว่ากันดาบไปผลที่สุดก็ขึ้นราคาถึงพันตำลึงสำหรับท่านบุรุษผู้นั้นจึงคิดว่าเอเจ้าคนพวกนี้นี่น่ากลัวสติเขามันจะไม่ดีนี่ก็ไอ้น้ำผึ้งรวงเดียวนี่มันราคาไม่ถึงบาทมันดันให้ตั้งพันแล้วก็บอกด้วยว่าฉันมีอยู่แค่พันตำลึงเท่านั้นนะหมดขอท่านจงให้น้ำผึ้งนี้กับเราแล้วว่าบุรุษพูดมาจากป่าแกก็เป็นคนมีปัญญาคิดว่านี่มันต้องมีเรื่องอะไรพิเศษสักเรื่องหนึ่งจึงเลยถามว่าผู้เจริญข้าพเจ้ารู้ก็กรรมที่ข้าพเจ้าจะทำน้ำผึ้งนั้นมีอยู่เพราะเหตุใดท่านจึงมาขึ้นราคาอย่างนี้ผู้นั้นบอกว่าน้ำผึ้งท่านจะไปทำอะไรท่านบอกว่าฉันจะไปให้เพื่อนของฉันนะที่ฉันเป็นคนอยู่ป่ามาคราวหนึ่งไม่มีอะไรติดมือมาเป็นของป่ามันก็ไม่ดีผู้นั้นก็บอกว่าฉันเองนี่มีความจำเป็นในเรื่องน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งดิบอย่างอื่นมีครบไอ้ให้ราคาตั้งพันตำลึงในความจริงฉันรู้ว่าน้ำผึ้งราคามันไม่ถึงบาทแต่ด้วยความจำเป็นจึงให้นี่คนมันน่อยจึงถามว่านี่แล้วก็มันธุระอะไรเรื่องอะไรจึงได้ให้จึงได้ราคาแพงบอกมาทีอยากจะรู้ถ้าควรจะให้ก็ให้สำหรับบรรดาคนพวกนั้นก็บอกว่าพวกข้าพเจ้าเตรียมการทานถวายทานเป็นการใหญ่เพื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระวิปัสสีทศพลผู้มีสมณะคือพระรวมกันในกันทั้งหมดพระที่เป็นบริวาร6,800,000 องค์แล้วก็มีพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งในมหาทานครั้งนี้อะไรๆของเราก็มีหมดมันไม่มีอย่างเดียวน้ำผึ้งดิบเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอซื้อดวงผึ้งของท่านในราคาแพงเพราะว่าต้องการจะเอาบุญเพราะทานคราวนี้มีความประสงค์ว่าจะให้มันมีทุกอย่างขึ้นชื่อว่าอะไรในทานนั้นไม่มีเราไม่ต้องการให้มันครบฉันยินยอมซื้อแพงๆนะขอให้ขายเถอะคนมันนอกใจก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเพื่อนข้าพเจ้าก็จะไม่ให้ด้วยราคาเรื่องการซื้อนี่ไม่ยอมขายเพราะว่าท่านทั้งหลายจะยอมให้เราร่วมบุญร่วมกุศลด้วยจะให้บรรดาคนพวกนั้นก็บอกว่าก็บรรดาคนพวกนั้นจึงได้ส่งข่าวไปหาหัวหน้าในเมืองบอกว่าเวลานี้เจอคนนำน้ำผึ้งดิบมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมขายแต่ว่าให้เขาร่วมบุญด้วยแล้วก็เขาจะเอาเมื่อชาวเมืองทราบที่ศรัทธาของเขามีจึงได้ยกมือกันสาธุว่าดีแล้วดีแล้วพวกคนเอ๋ยมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเถอะไอ้เรื่องบุญนั้นไม่หวงที่ต้องการน้ำผึ้งที่ต้องซื้อก็เกรงว่าจะไม่ยอมทำบุญด้วยนี่ก็จึงกล่าวว่าขอเขาจะเป็นผู้มีส่วนได้บุญมาร่วมบุญกันบรรดาพวกชาวเมืองทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้น้ำผึ้งแล้วก็นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้มาเสวยพระตาหารถวายข้าวต้มถวายของเคี้ยวให้แก่คนนำถาดทองคำทีนี้ก็บอกให้คนนำถาดทองคำใบใหญ่มาแล้วแล้วก็บีบรวงผึ้งลงไปแล้วเอาน้ำมันออกแม้กระบอกนมส้มอันมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนำมาเพื่อต้องการจะเป็นของกำนันมีอยู่เขาก็เทนมส้มเหล่านั้นลงไปในถาดทองคำเคล้ากับน้ำผึ้งนั้นได้ถวายกับบรรดาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ได้ถวายกับบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขน้ำผึ้งนั้นก็จึงทั่วถึงกับบรรดาภิกษุทุกรูปนี่จะลืมนะว่ามีพระมีพระพุทธเจ้าหนึ่งมีพระพรหมพระสงฆ์ถึง6,800,000 องค์น้ำผึ้งรวม

เดียวกับนมส้มหน่อยหนึ่งที่เขาผสมกันพอดิบพอดีขึ้นเหลือจะทราบซะอีกจึงกล่าวว่าผู้รับเอาจนพอต้องการหมายความบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยพอหมดแล้วก็ยังแถมเหลือเสียด้วยซ้ำตอนนี้พระบาลีจึงกล่าวว่าใครๆก็คิดไม่ได้ว่าน้ำมึงน้อยอย่างนั้นเพียงพอกับภิกษุถึง6ล้าน8แสนได้ยังไง นั่นเองกล่าวต่อไปตามพระสูตรว่าจริงอยู่น้ำผึ้งนั้นถึงแม้จะได้ด้วยอนุภาพน้ำผึ้งนั้นมันมีมากมายด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าแล้วเองกล่าวต่อไปว่าขึ้นชื่อพุทธวิสัยใครๆก็ไม่ควรคิดท่านบอกว่าจริงอยู่เหตุ4อย่างอันบุคคลอันที่ถ้าว่าเหตุสี่อย่างที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องที่ใครๆไม่ควรจะคิดใครๆเมื่อคิดถึงเหตุเหล่านั้นเข้าก็ย่อมเป็นผู้มีส่วนในความเป็นคนบ้าเอาละสิ ท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นอจินไตยไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วก็บ้าเปล่าๆไม่รู้เรื่องรู้ราวเหตุสี่อย่างที่ไม่ควรคิดที่พระพุทธเจ้ากล่าวคือหนึ่งพุทธวิสัยวิสัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เราคิดไม่ได้คือคิดอยากจะรู้เท่าทันพระพุทธเจ้าเราก็บ้านะเพราะว่าเรารู้ไม่ได้สองฌานวิสัยวิสัยของบุคคลผู้ทรงฌานถ้าเราไม่สามารถจะได้ฌานสมาบัติเราจะไปรู้จะไปคิดเรื่องฌานสมาบัติยิ่งคนสมัยปัจจุบันย่อมอยากจะพูดกันถึงเรื่องพระนิพพานบ้างเรื่องวิสัยของพระอรหันต์บ้างแต่ความจริงแค่ฌานโลกีย์เท่านี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเรายังเข้าไม่ถึงก็ยังไม่ควรจะคิดเท่าไหร่มันก็ผิดโดยการที่สามสมบัติกรรมวิสัยคือกฎของกรรมเรื่องกฎของกรรมนี่ก็เหมือนกันอย่าไปคิดมันคิดไม่ออกหรอกนอกจากที่ว่าเราจะได้ปัญญาวิชาสามปัญญาหกแล้วก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นอรหันต์จึงจะพอคิดถึงเรื่องกรรมได้ถ้ายังไม่ถึงก็อย่าไปคิดมันคิดแล้วมันก็จบลงไม่ได้แล้วก็ข้อที่สี่โลกจินไตเรื่องของโลกเรื่องของโลกในเราจะคิดว่ามันจะไปจบลงตรงไหนเนี่ยอย่าไปคิดมันไม่มีทางจบคือโลกหาที่สุดไม่ได้จำไม่ดีว่าเหตุสี่อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วก็บ้าเปล่าๆนั่นก็คือ1พุทธวิสัย2ฌานวิสัย3กรรมวิสัย4โลกจินไตยวันนี้น่ากลัวไม่จบสี่แล้วสำหรับบุรุษนั้นเมื่อทำทานประมาณเท่านั้นแล้วถึงกล่าวในการเป็นที่สุดแห่งอายุก็บังเกิดในเทวโลกเป็นเทวดาท่องเที่ยวไปสิ้นกับในประมาณเท่านี้คือ91กับนี่เป็นเทวดาเกกะอยู่91กับในสมัยหนึ่งจุติจากเทวโลกแล้วก็มาบังเกิดในกรุงพาราณสีโดยการที่พระมหาชนกที่วงคตแล้วก็มาเกิดเป็นลูกของพระราชาในตระกูลพาราณสีเมื่อพระราชวินดาตายที่บงคตในข้าวเราตายสวรรคตจึงได้เสวยราชสมบัติแทนพระราชบิดามาในครั้งหนึ่งถ้าเธอคิดว่าเราจะยึดอภินครนครหนึ่งซึ่งมีกำลังน้อยกว่าให้ได้จึงได้เสด็จไปแล้วก็ล้อมพระนครนั้นไว้แล้วก็ส่งสารแก่ชาวเมืองว่าท่านจะให้ราชสมบัติคือสมบัติแก่เราหรือจะให้เรารบบรรดาชาวเมืองทั้งหลายเหล่านั้นตอบว่าเราจะไม่ให้ชัยสมบัติแล้วก็เราจะไม่ให้ทั้งการรบเราจะปิดประตูเมืองไม่ทั้งเขา นั่นนี่ก็ออกไปแต่ว่าพระราชาองค์นั้นก็ล้อมไว้แล้วก็ปิดประตูเมืองใหญ่แต่ว่าชาวเมืองก็อาศัยประตูเล็กออกไปหาฟืนหาน้ำมาทางประตูเล็กทำธุรกิจทุกอย่างนี่การล้อมของพระราชาจึงไม่มีผลต่อมาเมื่อพระราชารักษาพระราชาปิดประตูเมือง4ประตูเมืองของเขาล้อมให้เขาออกไว้ซึ่งเวลา7ปียิ่งด้วย7เดือนแล้วก็7วัน
ล้อมน่ะ7ปี7เดือน7วันต้องการให้คนในเมืองเขาตายไม่ยอมแพ้เขาก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าเขาออกทำประตูเล็กมาหากินกันได้ในการต่อมาพระราชชนนีคือมารดาพระชาวนั้นตัดถามบรรดาอมายข้าราชบริพารว่านี่ลูกชายของเราเขาทำอะไรพระบรรดามาทั้งหลายกล่าวทูลว่าไปล้อมเมืองไว้พระเจ้าค่ะล้อมประตูใหญ่หมดท่านจึงตัดว่าพระโถเอ้ยไอ้ลูกชายของฉันนี่มันไม่น่าจะโง่อย่างนี้เลยก็ไปล้อมประตูใหญ่แล้วก็ไม่ล้อมประตูเล็กคนเขาออกมาหากินได้จงล้อมประตูเล็กๆเสียไอ้ประตูช่องเล็กๆน่ะปิดมันไว้เสียแล้วชาวเมืองออกมาไม่ได้ไปเดี๋ยวมันก็ยอมแพ้ท่านมาจินไปส่งข่าวกับพระราชาท้าวเธอก็ทรงสดับคำของพระราชชนนีแล้วก็มีคำสั่งให้ปิดประตูเล็กคือกันคนออกทางด้านประตูเล็กเสียอีกฝ่ายชาวเมืองเมื่อออกไปหากินภายนอกไม่ได้ก็เริ่มอดอดแล้วไม่รู้จะทำยังไงในวันที่7จึงพากันปลงพระชนพระราชาของตนเสียแล้วก็ได้เปิดประตูเมืองรับพระราชาองค์นั้นถวายราชสมบัติแก่พระองค์ท้าวเธอทรงทำกรรมแบบนี้ในการเป็นที่สุดแห่งอายุหมายความเวลาที่ตายแล้วก็ไปเกิดในเวจีมหานรกไม่อยู่แล้วในเวจีมหานรกนั้นตราบเท่ามหาปฐพีคือผืนแผ่นดินนี้หนาขึ้นได้ประมาณ1โยชน์นี่โทษถึงการล้อมเมืองเขาทำให้เขาฆ่าพระราชาของเขาลงนรกอเวจีด้วยแล้วให้เป็นดินหนาหนึ่งโยชน์ไม่รู้เวลาเท่าไหร่ขันจุติจากอัตภาพคือพ้นจากนรกนั้นแล้วก็มาปฏิสนธิในท้องของมารดานั่นแหละหมายความมารดาในสมัยนั้นก็มาเป็นแม่สมัยนี้เข้าไปอยู่ในท้องแม่ขึ้นจิต7ปี7เดือนแล้วก็7วันแม่ต้องถูกทรมานด้วยก็เพราะอาศัยที่ให้คำแนะนำกับลูกแต่ว่าเอิ้นแม่ไม่ได้ตกนรกด้วยจึงได้คลอดเพราะที่โทษที่แม่ต้องรับโทษด้วยก็เพราะว่าสั่งให้ปิดประตูเล็ก4ประตูนี่เป็นกรรมของพระศรีวลีที่ต้องตกนรกแล้วก็อยู่ในท้องพ่อท้องแม่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระศรีวลีไม่แล้วในรกสิ้นกาลนานประมาณเท่านี้เพราะกรรมที่เธอล้อมพระนครและยึดเอาไว้ในการนั้นแล้วก็ถือปฏิสนธิในท้องของมารดานั่นนั่นแหละอยู่ในท้องสิ้นกาลประมาณเท่านั้น7ปี7เดือน7วันก็เพราะว่าความที่เธอปิดประตูเล็กทั้ง4เป็นผู้ถึงแล้วต่อมาเป็นผู้ถึงความเป็นผู้มีลาภมากแล้วก็มียศเลิศก็เพราะว่าการที่เธอทั้งหลายที่เธอถวายน้ำพึ่งด้วยประการดังนี้จำไม่ดีนะเวลาที่วินิจฉัยไม่มีเพราะเวลาจะหมดว่ากฎของกรรมของพระศรีวลีนะเป็นอย่างนี้นะก็ฟังแล้วก็จำแล้วก็คิดไว้ด้วยนะอย่าไปฟังส่งเดชในวันรุ่งขึ้นบรรดาภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าแม้สมณเณรผู้เดียวทำเรือน500หลังเพื่อภิกษุ500รูปมีลาภมีบุญน่าชมจริงๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอนั่งประชุมกันในเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นรับถ้อยคำที่นี้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะว่าบุญบาปทั้งสองเทละเสียแล้วจัดพระธรรมเทศนาว่าบุคคลใดในโลกนี้พ้นเครื่องข้องทั้งสองอย่างคือบุญและบาปเราเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ไม่โศกปราศจากกิเลสเพียงดังธุลีผู้หมดจดว่าเป็นพรามวันนี้ก็ขอจะเล่ากันอย่างรีบๆท่านี้เพราะว่าเวลามันหมดเป็นอันว่าท่านหลายผู้ฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างฟังแล้วก็จงจำไว้ด้วย
ว่ากฎของกรรมของพระศรีวลีเนี่ยท่านมีลาภมากมีรถยิ่งมียศยิ่งใหญ่มากการที่มีลาภก็ว่าสวายรวงพึ่งแต่ว่าต้องลงในนรกก็เพราะอาศัยที่ไปปิดล้อมเมืองเขาไว้แล้วมารดาผู้บนเป็นต้นคิดก็มีปัจจัยร่วมเช่นเดียวกันเอาละสำหรับการรับฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปก็โปรดคอยรับฟังการแนะนำเรื่องมหาปฏิปทานสูตรต่อไปแต่ก็เวลาเดี๋ยวเสียงไป

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

จุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM88 ซ้ายสุดสรุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้า